0: สบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ถุงอีกด้วย
1: นายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมแผนพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงนี้โดยแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่เข้าใจง่ายด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภาคกลางนัดประชุมวันนี้เตรียมรับฝนและรอกใหม
2: ่วันนี้ในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในเรื่องของการจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมในทุกพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเตรียมอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคและทีมแพทย์ไว้ให้พร้อมโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเคลื่อนย้ายอพยพประชาชนก่อนเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการสิ่งของบริจาคอย่างเป็นระบบและหากมีความพร้อมมากจะให้เป็นศูนย์กระจายสิ่งของช่วยเหลือจังหวัดและพื้นที่อื่นๆด้วยนอกจากนี้ให้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายอำเภอระบุพื้นที่เสี่ยงเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางยานพาหนะในการอพยพและเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆให้ครอบคลุมก่อนฝนมานอกจากนี้ให้ทหารและฝ่ายปกครองเตรียมบูรณาการกู้ภัยเป็นชุดปฏิบัติการเดียวกันส่วนจังหวัดอื่นๆขอให้มีศูนย์บัญชาการทำงานตลอดเวลาและแจ้งเตือนประชาชนด้วยข้อมูลที่กระชับเข้าใจง่ายทันเวลาส่วนในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและเกิดการเน่าเสียต้องให้ความสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างสูงสุด
3: หลายพื้นที่สถานการณ์ก็ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับแต่ก็ยังต้องถือว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงอยู่ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์รับพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าปัจจุบันมีน้ำจากจังหวัดนครนายกเข้ามายังคลองรังสิตจำนวนมากขณะที่น้ำเหนือค่อนข้างทรงตัวโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้ขอเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตามชุมชนซึ่งได้กำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญขณะที่กรมชลประทานได้เดินเครื่องสูบน้ำทุกตัวและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในอัตรา84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกรณีที่ชาวบ้านอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องการให้ระบายน้ำผ่านมายังจังหวัดปทุมธานีและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานั้นนายเอกนิติกล่าวว่าจะต้องบริหารจัดการน้ำให้เชื่อมโยงทั้งระบบเนื่องจากยังคงมีปัญหาในหลายพื้นที่โดยในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเตรียมการรับฝนระลอกใหม่
4: วันนี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขนาดที่ว่ากรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าจะนัดประชุมภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ในทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนและชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่ผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุดปราการที่ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายัง เตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังเข้ามา
2: ขณะที่นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมในหลายพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่27จังหวัดได้แก่เพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีบุรีรัมย์ชัยภูมิและสุรินทร์รวม154อำเภอ 1,209 ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครกระทบประชาชนรวม 1,171,165 ครัวเรือนนันทิกากิจปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาซ้ำเติมประชาชนที่ประสบอุทกภัยพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึงร้อยละ50ออกไป 2-3 สัปดาห์เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งได้ที่สายด่วน1569ขณะที่บางพื้นที่ในตอนนี้น้ำลดลงแล้วกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวจะได้จะทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
5: เพราะเราก็มีความตั้งใจว่าต้องการที่จะดูแลให้สินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นเนี่ยไปทั่วถึงในทุกพื้นที่แล้วก็ไม่มีความขาดแคลนสิ่งที่เราพยายามดูแลก็มีสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่มีการเน่าเสียง่ายหรือเช่นผักสดหรือแม้กระทั่งไข่ไก่จุดใดที่มีการฉวยโอกาสกักตุนหรือขึ้นราคาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็มีการลงไปตรวจในพื้นที่อย่างเข้มข้นถ้ามีการตรวจไม่ครบถ้วนนะคะซึ่งก็เป็นไปได้เพราะว่ามีพื้นที่มากมายกว้างขวางสิ่งที่เราขอก็คือเปิดสายด่วน1569ให้ทางผู้ที่พบเจอจุดเหล่านั้นเนี่ยก็ช่วยแจ้งมาเพื่อเราจะได้ลงไปดูแลอย่างเต็มที่
0: นางสุภจียังกล่าวอีกว่าในส่วนของความต้องการของถุงยังชีพนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยังชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก่อนกระจายจัดส่งให้ตรงความต้องการของประชาชน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมขณะที่มีผู้ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 850,000 รายนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอเพื่อพิจารณาใช้เงินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นอาทิค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังละไม่เกิน 88,600 บาทซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาท รวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีที่พักอาศัยถูกน้ำล้อมรอบได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทขณะนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐแล้ว 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการปทุมธานีและฉะเชิงเทรานอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้แก้ไขให้ระบบสามารถใช้งานได้ครอบคลุมแล้ว65จังหวัดและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตทั้งนี้การลงทะเบียนในระบบจะอ้างอิงจากรหัสเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านยื่นขอรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์สามารถเข้ารับบริการลงทะเบียนได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขต
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการของอิหร่านรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะยังไม่กลับมาเปิดให้สัญจรผ่านจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไข7ข้อที่อิหร่านกำหนดไว้ในข้อตกลงชั่วคราวที่ทำกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างครบถ้วนนายกาลิบาฟซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐต้องเข้าใจว่ายุคสมัยของการยื้อกระบวนการทางการทูตและการยื่นข้อเรียกร้องแต่เพียงฝ่ายเดียวได้สิ้นสุดลงแล้วทั้งนี้อิหร่านยื่นข้อเสนอที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหากเงื่อนไขของอิหร่านได้รับการตอบสนองโดยสหรัฐได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผ่านกาตาร์ซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาน
1: ายกรัฐมนตรีฟิลิสแมสแห่งเยอรมนี กล่าวระหว่างการเยือนกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ท่ามกลางเสียงไซเรนเตือนภัยการโจมตีทางอากาศและเสียงระเบิดที่ดังขึ้นหลายครั้งโดยระบุว่าเยอรมนีจะไม่ยอมถูกข่มขู่ให้ยุติการสนับสนุนยูเครนพร้อมประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรและงบประมาณสำหรับบูรณะซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอีก350ล้านยูโรโดยผู้นำเยอรมนีเน้นย้ำว่าเยอรมนียังคงเป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของยูเครนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงอย่างเป็นทางการทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญทองของทัพไทยได้มาจากกรีธา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูยิสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองในส่วนของเอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงภาพรวมว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจเป็นอย่างมากเพราะผลงานนักกีฬาทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้15เหรียญทองนอกจากนี้จะเดินหน้าวางแผนเตรียมนักกีฬาต่อยอดสู่โอลิมปิกเกม LA 2028ต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานนักปั่นไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลแต่ในอีกทางหนึ่งคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกายังเป็นไปตามเป้าหมายที่สมาคมกีฬาจักรยานตั้งเอาไว้โดยยังอยู่บนเส้นทางตลอดปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ซึ่งการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมยังเปิดกว้างซึ่งประเภทถนนทั้งทีมชายและหญิงมีลุ้นโควต้าจากอันดับโลกรวมถึง BMX Racing ที่มีโอกาสควอลิฟายในฐานะแชมป์เอเชียปี2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าขณะที่ประเภทลู่ยังรักษาอันดับโลกและสิทธิ์แข่งขันรายการสำคัญพร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนต่อเนื่องจักรยานทางไกลนานาชาติเลือทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในสเตจที่8สเตจสุดท้ายระยะทาง 188.3 กิโลเมตรพีระพลชาวเชียงขวางปั่นอยู่ในกลุ่มผู้นำก่อนคว้าแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่1และแชมป์เจ้าความเร็วจุดที่2นอกจากนี้พีระพลยังได้แชมป์เจ้าภูเขาจุดที่1มาครองอีก1ตำแหน่งขณะที่นักปั่นไทย5คนแข่งขันจบเข้าเส้นชัยครบทุกคนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2569ฉบับที่8ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและวางแผนการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองลมใต้ความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.72 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
1: การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ อย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้า

0: บางรายอาจนำอาหารไปช่วยจัดเลี้ยงแขกที่ร่วมงานส่วนแขกที่มาร่วมงานไม่ควรแสดงอาการเศร้าเสียใจเกินสมควรหรือส่งเสียงดังรบกวนในงานและแขกไม่จำเป็นต้องแต่งกายชุดดำแค่สวมใส่เสื้อผ้าสีสุภาพก็เพียงพอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จนถึงกลางเดือนนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับสภาพอากาศแปรปรวนดังกล่าวเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับท่านรองครับจากประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับล่าสุดนะครับที่มีการพูดถึงสภาพอากาศแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างและประชาชนจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ
6: รอบนี้นะครับเกิดจากมวลอากาศเย็นจากจีนหรือลมหนาวที่เรารู้จักนะฮะมันเริ่มที่จะมีการแผ่ลงมาจากบ้านเรานะครับซึ่งก็จะไม่ถึงฤดูหนาวนะมันเป็นช่วงที่ช่วงเปลี่ยนผ่านนะฮะก็ยังขยับขึ้นขยับลงอยู่นะครับซึ่งพออากาศที่เป็นอากาศเย็นเนี่ยจากจีนมันมาปะทะกับบ้านเราซึ่งมันเป็นลมร้อนชื้นนะครับที่มันคุมอยู่ตอนนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดแนวปะทะอากาศก็คือแนวชนของอากาศที่มันต่างกันสองอันอากาศร้อนชื้นกับอากาศหนาวนะครับซึ่งอากาศร้อนชื้นเนี่ยมีน้ำหนักไอ้ตัวอากาศหนาวเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันก็เลยจะดันให้อากาศร้อนชื้นไล่จากภาคอีสานเข้าภาคกลางนะครับไล่ลงมาถึงภาคใต้นะครับซึ่งก็จะเป็นอยู่ในช่วงที่กรมได้ประกาศไว้คือเริ่มที่จะวันที่4ตุลาถึง7ตุลาคมนะครับ
5: ครับผม
6: โดยผลกระทบเนี่ยจะเกิดอันดับแรกเลยคือภาคอีสานเพราะลมหนาวถ้าลงจีนมาเป็นลมอีสานก่อนนะ
5: ครับผมครับ
6: ก็เริ่มวันที่4นะครับซึ่งก็จะมีผลทางอีสานวันที่5นะครับก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศก็คือแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกนะครับแถบโคราชชัยภูมินะครับรวมถึงตัวเมนหลักเลยตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางไล่ตั้งแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคกลางอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือ
5: ครับ
6: ตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาโซนนี้ก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์หัวไทยกรุงเทพอยุธยาเมื่อกี้นะครับที่เราที่เรียนฟัง

0: แล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับโซนนี้ลมให้ฝนหนักมากได้บางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักนะครับแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านนะครับที่เรียนเมื่อวานเนี่ยเรียนไปว่าวันที่4มีอยู่อีสานวันที่5มีอยู่ภาคกลางเลยแสดงว่ามันตกวันเดียวไปเลยนะครับวันที่5นี่ก็จะตกโซนนี้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวทางกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองการไล่ไปถึงนู่นเลยครับแม่สอดไล่ไปถึงทางด้านแม่ฮ่องสอนคือด้านตะวันตกของประเทศเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีบางส่วนที่เป็นของภาคตะวันออกนะครับก็ขยับไล่ลงมาถึงด้านนี้แต่ต้องระยะตัดยาวเราไปถึงภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแถบจังหวัดสงขลาปัตตานีนราธิวาสก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรอบวันที่6เนี่ยฝนตกหนักมากบางพื้นที่เราให้ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีครับแล้วก็มีภาคใต้อยู่นิดหน่อยตรงสงขลานะครับซึ่งเป็นแนวรับลมมรสุมทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมันก็จะตกทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคใต้เป็นหลักนะครับแล้ววันที่7ก็เบาบางลงไปเยอะครับเหมือนกับเย็นก็ไล่ลงไปถึงภาคตะวันตกก็ยังมีตะวันตกแต่ฝนลดลง
1: คร
0: ับฝนอาจจะมีหนักบ้างมาพื้นที่นะครับตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเมืองการไล่ชลบุรีเพชรบุรียะลาปัตตานีไล่ยาวเลยนะครับซึ่งก็เป็นอิทธิพลของตัวบรรยากาศเย็นระลอกแรกนะครับที่จะมีผลลงมานะครับแล้วก็ระลอกที่2นะครับเริ่มวันที่8นะเติมมาอีกนะครับรอบนี้ฝนจะหนักกว่ารอบแรกนะครับบรรยากาศเย็นระลอก2นี่ก็จะเริ่มวันที่ประมาณวันที่8ยาวไปถึงวันที่14นะครับฝนหนักเลยมากๆเลยก็จะไปเน้นทางด้านภาคใต้ตอนล่างเป็นหลักนะครับ
1: ซึ่งก็จะยาวเลย8ถึง14เนี่ยครับที่ท่านว่าจะตกหนักเนี่ยมันจะมีความรุนแรงมากหรือน้อยหรือต่างจากในช่วงตกหนักเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างไรครับ
0: และมันควรระบริบทครับรอบนี้มันเกิดจากมวลอากาศเย็นนะไล่อากาศร้อนชื้นนะครับรอบนั้นมันเกิดจากร่องที่พาดผ่านอยู่ซึ่งก็ฝนก็จะตกอยู่ที่เดิ
1: ม
0: แต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยมันสะสมแล้วมันมีตัวหย่อมจากทางเวียดนามเนี่ยมาเติมม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: คือทำให้ฝนที่เกิดจากตัวหย่อมคืออากาศที่หมุนวนอยู่ภายในหย่อมมันก็จะมีฝนที่เป็นลักษณะของฝนหน้าของตัวหย่อมฮะซึ่งก็ตกหนักไปรอบหนึ่งแล้วก็จะมีโดนฝนด้านหลังตัวหย่อมวิ่งตามมาอีกเมื่อตกหนักรอบที่สองแล้วก็ล่องมันก็พาดอยู
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ก
1: ็
0: เลยมีลักษณะการตกหลายปัจจัยปริมาณฝนมันก็เลยเยอะมากในรอบที่แล้วนะครับ
1: คิดว่าเป็นหย่อมนี่คือมันมาปกคลุมไปทั่วเลยถูกไหมครับแล้วมันก็ตกลงมา
0: ใช่ครับมันก็เป็น
1: ต่อเนื่อง
0: ฝนตกใช่ฝนตกหมุนวนนะฮะมันจะวนอยู่เป็นวงกลมฮะฝนมันจะหมุนวนแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นตกแบบตัวร่องก็คือแนวปะทะเฉยมันจะตกแล้วก็เคลื่อนที่เล็กๆน้อยๆตามแนวร่องแล้วก็หายไปช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะตกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันแล้วก็ที่มันห่วงเลยคือเรื่องของฝนจากตัวยอมคู่กับอากาศต่ำนี่แหละก็คือกลุ่มนี้มันจะมีการเพิ่มฝนในร่องได้ดีมากๆในรอบที่แล้วแต่พฤติกรรมครั้งนี้ไม่ใช่พฤติกรรมครั้งนี้คือลมหนาวไล่ลมชื้นนะฮะลมหนาวดันลงมาถึงไหนอ่ะแนวปะทะที่เป็นด้านหน้าก็จะตกไล่ไปเรื่อยๆไล่พื้นที่ไปเรื่อยๆครับ
1: ครับแต่จากข้อมูลที่เราแจ้งเตือนไม่ว่าจะระลอกแรกหรือระลอกหลังทุกหน่วยงานก็เตรียมไปป้องกันเหตุล่วงหน้าแล้วถูกไหมครับท่านครับ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีประชุมทุกเช้า
1: คร
0: ับผมเข้าประชุมกับท่านทุกเช้าเลยนะครับแล้วก็สรุปสถานการณ์แล้วก็ทางกรมก็ได้ชี้เป้าตามแผนที่เสี่ยงภัยที่เราได้ออกประกาศแล้วนะครับว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสที่จะตกของฝนมากน้อยนะครับฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองนะครับถ้าท่านไปดูในแผนที่นะก็มีฝนสะสม24ชั่วโมงประมาณ35ถึง65มิลสีส้ม65มิลถึง125มิลสีแดงนี่ซีเรียสหน่อยนะครับรอบหลังประมาณวันที่8ถึงวัน14เนี่ยมีสีแดงหลายพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่เป็นภาคใต้นะครับฝั่งตะวันออกฝนปริมาณเนี่ยสะสม24ชั่วโมง125ถึง250มิลลิเมตรพื้นที่เหล่านี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันตกหลายวันนะครับฝนก็จะเติมสะสมไปวันต่อวัน100กว่ามิลต่อ100กว่ามิลแล้วก็บินอาจจะเป็น 3-4 วันน่ะฝนอาจจะขึ้นไปถึง300มิลก็ได้ในบางพื้นที่ครับ
1: ครับและด้วยความที่ภาครัฐนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เชื่อว่าจะมีการแจ้งเตือนมาเป็นระลอกก็พี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามกันนะครับครับ
0: ครับ
1: ท่านครับแล้วก็ขณะนี้ครับทางประชาชนเนี่ย ชื่นชมกรมอุตุนิยมวิทยากันมากขึ้นที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารนะครับโดยเฉพาะในทางเพจ Facebook เนี่ยให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจง่ายขึ้นมากครับเสียงสะท้อนแบบนี้ครับท่านมองว่ามันจะช่วยให้การแจ้งเตือนหลังจากนี้ประชาชนเข้าถึงง่ายมากขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
0: คือผมก็อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับหลายๆคอมเมนต์อ่ะก็เสนอแนะในสิ่งที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ได้ให้นโยบายผู้ปฏิบัตินะครับโดยปรับเปลี่ยนนะฮะเรื่องของบุคลากรที่มาทำงานด้วยนะครับใช้บุคลากรที่อยู่ในเจนที่คุยกับโซเชียลได้ดีฮะเจน Y เจน Z นะครับก็เอามาช่วยทำงานแล้วซึ่งเห็นว่าคำพูดอ่ะมันจะแตกต่างกับเมื่อก่อนไปค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะเขาจะสื่อสารกับวัยที่ใกล้เคียงกันได้ดีภาษาอะไรต่างหรือว่าแคปชั่นต่างๆเนี่ยมันสะท้อนมุมมองของตัวอากาศที่มีผลต่อเขามันเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้เป็นทางภาคราชการเนี่ยบอกประชาชนเรามองว่าให้เขาคุยกันเป็นแบบเพื่อนกันนะมีอะไรจะบอกฮะว่าอากาศวันนี้มันจะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแล้วก็ให้ส่งทีมที่เป็นทีมทางเทคนิคอะส่งต่อข้อมูลจะเป็นข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะซึ่งเราจะบอกล่วงหน้าเลยถ้าฝนจะเข้ากรุงเทพเนี่ยถ้าตกแล้วเนี่ยฝนก้อนเนี้ยมันมีอะไรบ้างฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าเนี่ยบอกเลยครับบอกเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยซึ่งก็ได้เสียงตอบรับค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็จะพัฒนาส่วนนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีเองท่านก็มองว่าอุ้ยทำแค่นี้ยังไม่พ
1: อ
0: ต้องไปไกลกว่านี้อีกคือเมื่อก่อนนะคุณพยากรณ์บอกเขาที่เป็นแจ้งเตือนภัยใน3วันท่านก็บอกว่าอุ้ยไม่ได้บอกไปเลยนะครับ10วัน15วันเนี่ยคุณมีข้อมูลอยู่ในมืออยู่แล้วบอกไปเลยนะครับยาวๆถึงแม้มันจะมีโอกาสที่มีความคาดเคลื่อนเพราะว่าพยากรณ์ยาเลยมันคาดเคลื่อนแน่ๆแต่ท่านก็บอกว่าประชาชนเนี่ยจะได้วางแผนชีวิตถูกว่าจะทำยังไงกับช่วงยาวนะครับแล้วก็ให้ความรู้เข้าไปด้วยว่าช่วงยาเนี่ยมันมีโอกาสความคาดเคลื่อนสูงนะแต่เราก็จะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆพิจารณ์ช่วงที่เราประกาศปกติเนี่ยคือล่วงหน้า3วันเนี่ยอันนี้คือมีโอกาสถูกต้องสูงที่สุดแล้วคิดว่าสามารถที่จะพับบิคให้ประชาชนเข้าไปจัดการเรื่องภัยแล้วก็เห็นตัวของภัยอย่างชัดเจนแล้วมันจะอยู่เลเวลไหนระดับไหนนะครับส่วนนี้ก็นำข้อเสนอแนะของท่านรัฐมนตรีมาปรับปรุงนะครับซึ่งก็เริ่มล็อตเนี้ยล็อตแรกที่เรามองนู่นเลยครับถึงวันที่18ที่จะมีจัดการเวิร์ลแบงค์เนี่ยเรานำเรียนท่านนายกไปแล้วยาวถึงวันที่18เลยทั้งที่วันนี้เพิ่งวันที่4นะแต่เราบอกนู่นเลย14วันข้างหน้านะครับเรามองล่วงหน้าให้แล้วนะครับซึ่งในอนาคตก็จะทำแบบนี้อีกถ้ามีตัวเหตุการณ์อะไรที่มองว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตที่มันมีผลกระทบกับประชาชนเราจะแจ้งมันล่วงหน้าเลยนะครับ
1: ผม
0: แล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกคนก็นอกจากฟังทางวิทยุแล้วเนี่ยก็ติดตามทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปควบคู่กันด้วยนะครับโดยเฉพาะตามที่ท่านรองอธิบดีได้เล่าไว้ก็คือภายในช่วง 2-3 วันเนี่ยสภาพอากาศที่ได้มีการแจ้งเตือนเนี่ยจะมีความแม่นยำสูงที่สุดนะครับก็ติดตามกันเรื่อยๆครับจะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันในแต่ละพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีครับแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านณัฐวุฒิแดนดีท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาที่มาเล่าให้เราฟังแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่วงหน้านะครับสองระลอกเลยโอกาสหน้าถ้าเกิดว่ามีเรื่องต้องแจ้งเตือนประชาชนอย่างนี้อีกขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมเศรษฐกิจประเทศไทยติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
3: อนาคตของประเทศไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหนเมื่อวิกฤตโลกผันผวนทั้งสงครามการค้าการแข่งขันทางเทคโนโลยีและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกำลังกดดันให้ไทยต้องปรับตัวครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.พร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีร่วมกันส่งสัญญาณสำคัญถึงทิศทางร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในบริบทโลกใหม่ว่าภูมิรัฐศาสตร์คือหัวใจสำคัญจากการหารือร่วมกับนักลงทุนทั่วโลกผลลัพธ์ชัดเจนว่าโลกไม่ได้มองหาแรงงานราคาถูกแต่กำลังมองหาประเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมและกติกาที่ชัดเจนจึงสั่งการให้ผลักดันประเด็นปฏิรูปสำคัญลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14อย่างจริงจังได้แก่ปลดล็อกระบบราชการตัดลดขั้นตอนรวมถึงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวปรับระบบการศึกษามุ่งเน้นทักษะที่ใช้ได้จริงตั้งเป้าพาไทยเข้าเป็น OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและการแข่งขันและวางระบบเชิงรุกปรับโครงสร้างพลังงานสะอาดรองรับ Data Center และ AI พร้อมเปลี่ยนระบบรับมือภัยพิบัติจากการเตรียมเยียวยามาเป็นการเตือนภัยล่วงหน้า
4: แผน14ต้องเป็นมากกว่าเอกสารหนึ่งฉบับแน่นอนครับขอให้แผนนี้เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศว่าในช่วง5ปีจากนี้ไปเรื่องใดที่สำคัญต้องเป็นเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันและผลักดันให้สำเร็จเรื่องใดที่ไม่ตอบโจทย์ก็ต้องกล้าเลิกทุกเป้าหมายที่สำคัญเราจะต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนมีกรอบเวลามีตัวชี้วัดและที่สำคัญก็คือมีข้อมูลมาเปิดเผยให้สังคมได้ติดตามตั้งแต่เริ่มวางแผนสำหรับความสำเร็จของแผนการพัฒนาประเทศก็คือความเข้าใจของพี่น้องประชาชนและความร่วมมือร่วมใจในการเดินไปในทิศทางเดียวกัน
3: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำชัดว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะเริ่มใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปี2571ถึง2575ภายใต้การพัฒนาคือเพิ่มผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันด้วยการซ่อมและเสริมรากฐานให้มั่นคงควบคู่ไปกับการสร้างความพร้อมและโอกาสสำคัญใน
5: เราต้อง trust ครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้ในช่วงถัดไปเราก็จะทำการยกร่างในแง่ของรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางต่างๆในแต่ละด้านแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อทำให้แผนของเราสามารถใช้ได้ในปี70แต่การประกาศใช้แผนในปี70มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการทำงานนะครับมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นครับที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของเราไปสู่อนาคตที่เราคาดหวังเพราะฉะนั้นเราต้องใช้โอกาสนี้ครับในการที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นความเชื่อมั่นครับ
3: ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายรอบด้านพร้อมๆกันส่งผลให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความพิเศษและมีความสำคัญสูงสุดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาดังนั้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาครัฐแต่คือข้อตกลงร่วมกันของคนไทยทุกคนที่มีเป้าหมายตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดเดิมๆและพาประเทศไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
6: รัฐบาลนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การปลดคอร์รัปชันด้วยการปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางใช้อำนาจช่วยพ้นผิดยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
7: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันยังคงเป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อประเทศจากการกระทำผิดกฎหมายเท่านั้นแต่ยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อการแข่งขันและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อกติกาของประเทศเพราะเมื่ออำนาจรัฐถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวย่อมกระทบต่อหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลซึ่งเป็นทุนความเชื่อมั่นของประเทศที่ไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงินแต่ต้องสร้างจากการทำงานและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาจากปัญหาที่เกิดขึ้น คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือคกร.จึงเปิดเวทีเชื่อมโยงแนวนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อรัฐบาลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยผนึกกำลังภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาควิชาการและองค์กรระหว่างประเทศร่วมกันยกระดับธรรมาภิบาลและความโปร่งใสพร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำแนวทางของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันมีหลักสำคัญ3ประการคือปิดโอกาสโกงเปิดโอกาสตรวจสอบและปิดทางที่ใครจะใช้อำนาจช่วยให้พ้นผิดหลักการดังกล่าวต้องใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงรัฐบาลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทั้งการเปิดเผยผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องการถอนตัวจากการตัดสินใจเมื่อมีผลประโยชน์ทับซ้อนและการยอมรับการตรวจสอบตามมาตรฐานเดียวกับทุกคนโดยมีเป้าหมายสำคัญคือซีโร่คอร์รัปชันและทำให้คนสุจริตไม่เสียเปรียบ
4: ปิดโอกาสโกงครับเปิดช่องทางและโอกาสให้ตรวจสอบเต็มที่และปิดหนทางที่จะให้การช่วยเหลือให้คนโกงพ้นผิดนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องทำแล้วก็อยากทำแล้วก็จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้การดำเนินการตามเจตนารมณ์ของคนไทยทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จแต่จะต้องเกิดขึ้น
7: นายกรัฐมนตรียังได้หยิบยกตัวอย่างกรณีการทุจริตการสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นซึ่งเป็นประตูสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบเข้ารับราชการแต่จากการตรวจสอบกับพบการเข้าถึงกระดาษคำตอบการแก้คะแนนและเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายส่งผลให้ผู้เข้าสอบโดยสุจริตเสียโอกาสและอาจกระทบต่อประชาชนจากการได้บุคคลเข้าสู่ระบบราชการโดยไม่สุจริตคดีนี้มีการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องและติดตามทรัพย์สินแล้วพร้อมให้ขยายผลต่อโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากพยานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดต้องตรวจสอบถึงบุคคลนั้นพร้อมเร่งอุดช่องโหว่ของระบบเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดกลุ่มใหม่กลับมาใช้ช่องทางเดิมได้อีก
4: เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่าเมื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดยิ่งถ้าพวกเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแล้วการทำให้คดีนี้มันสำเร็จลุล่วงไปส่งฟ้องได้ลงโทษโดยศาลนะครับต้องคำพิพากษารับโทษท่านต้องนึกด้วยนะมันก็คือผลงานของรัฐบาลนะครับ
7: ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนทั้งการป้องกันตรวจสอบและไม่เปิดช่องให้การทุจริตเกิดขึ้นเพื่อสร้างสังคมที่โปร่งใสให้คนสุจริตได้รับความเป็นธรรมและร่วมกันผลักดันประเทศไทยสู่การปลอดจากการคอร์รัปชันในอนาคตผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัววันดาต้าปี2569ปลดล็อกข้อมูลเกษตรไทยเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตเพื่อเป็นเข็มทิศนำทางฝ่าวิกฤตและพลิกโฉมเกษตรกรไทยสู่สมาร์ทฟาร์มิ่งติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายของโลกยุคใหม่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจไทยกำลังเดินหน้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้วยพลังแห่งข้อมูลเมื่อสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันเปิดตัวฐานข้อมูลการเกษตรบูรณาการหรือวันดาต้าประจำปี2569ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การรวบรวมตัวเลขใส่ตารางแต่คือการร้อยเรียงข้อมูลจาก6หน่วยงานหลักอาทิกรมส่งเสริมการเกษตรกรมประมงกรมปศุสัตว์กรมหม่อนไหมและการยางแห่งประเทศไทยเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานการจัดเก็บที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าวันดาต้าเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรให้เป็นพลังขับเคลื่อนประเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายที่แม่นยำพร้อมผลักดันสมาร์ทฟาร์มมิ่งเทคโนโลยีอัตโนมัติและทักษะดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรโดยมุ่งพัฒนาวันดาต้าให้เป็นข้อมูลที่มีชีวิตที่ถูกต้องแม่นยำและทันสมัย
9: ผมว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งก็เลยก็คือเรื่องข้อมูลเนาะผมว่าเราอยากทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยสำคัญอย่างนึงเลยก็เพื่อให้เราสามารถบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายหน่วยงานหลากหลายกระทรวงเพื่อนำไปซึ่งการตัดสินใจของทั้งผู้บริหารรวมไปจนถึงพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องในเคสนี้คือเกษตรกรเนี่ยให้สามารถตัดสินใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำมากขึ้นนะครับเพื่อให้ทั้งกระทรวงเกษตรนำไปใช้ได้แต่ข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราสามารถให้หน่วยงานและกระทรวงอื่นสามารถนำมาใช้ได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงดีเองในการตัดสินใจในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องสมาร์ทฟาร์มมิ่งและต่างๆนานา
8: ตัวอย่างข้อมูลจากวันดาต้าชุดนี้ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงที่น่าสนใจและน่าห่วงใยของภาคเกษตรไทยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรอยู่ราว9ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ปลูกข้าวถึง5ล้านคนแต่สิ่งที่น่าจับตาคือเกษตรกรไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ด้วยอายุเฉลี่ยสูงถึง59ปีและมีเกษตรกรที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปมากถึง165ของเกษตรกรทั้งหมดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเจาะลึกในระดับพื้นที่เช่นนี้จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางของประเทศและยังเป็นเป้าหมายในการพัฒนาวันดาต้าให้กลายเป็นข้อมูลที่มีชีวิตนายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยถึงหมุดหมายสำคัญในปี2570ว่าจะมีการดึงข้อมูลจากหน่วยงานพันธมิตรเพิ่มเติมพร้อมเปิดประตูรับความร่วมมือจากภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่เพียงการสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบแต่คือการส่งต่อผลประโยชน์และข้อมูลเชิงลึกกลับคืนสู่มือเกษตรกรและประชาชน
10: จริงๆแล้วเรื่องโครงการ One Data เนี่ยเป็นโครงการที่เรานำข้อมูลภาคเกษตรทั้งหมดของเราลงนามใน MOU เนี่ยทั้งหมด14กรมของกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งในการเก็บข้อมูลนั้นเนี่ยทางกระทรวงเกษตรชาติเนี่ยเอามาตรฐานของ FAO ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลที่ใช้กันทั่วโลกนะครับมาจับนะครับแล้วก็นำข้อมูลดิบจากกรมต่างๆของกระทรวงเกษตรเนี่ยมาทำการคลีนซิ่งทั้งวิธีการจัดเก็บมาตรฐานนิยามต่างๆนานารหัสต่างๆนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้การมอบนโยบายหรือการจัดสรรงบประมาณนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ดำเนินการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน
8: การติดอาวุธด้วยข้อมูลในครั้งนี้จึงเป็นความหวังสำคัญที่จะนำพาภาคการเกษตรไทยก้าวข้ามความท้าทายสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
12: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
15: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแน่น่ะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนร่วมสร้างอนาคตใหม่ของเด็กไทยในถิ่นทุรกันดารพระเมตตาในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเบื้องต้นของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นและเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมโรงเรียนตชด.ด้วยพระองค์เองอยู่เสมอเมื่อถึงคราวที่สมเด็จย่าทรงมีพระชนมายุมากแล้วและไม่สะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมด้วยพระองค์เองจึงมีพระราชดำรัสฝากไว้กับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ท่านทรงสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของโรงเรียนตชด.ต่อจากสมเด็จย่ามาโดยตลอดพระองค์เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตชด.มากกว่า40ปีและมากกว่า 1,100 ครั้งทรงรับมูลนิธิโรงเรียนตชด.ไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทรงให้ความสำคัญและพระราชทานความช่วยเหลือทั้งอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและครูตชด.ทรงติดตามโครงการพระราชดำริอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโครงการส่งเสริมโภชนาการการจัดทำห้องสมุดการสอนคอมพิวเตอร์การฝึกอาชีพและโครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจนให้มีโอกาสเรียนหนังสือในระดับที่สูงด้วยพระเมตตาที่กรมสมเด็จพระเทพทรงมีต่อเด็กนักเรียนตามแนวชายแดนตลอดจนเด็กชาวเขาที่มีฐานะยากจนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วไม่ได้มีโอกาสศึกษาต่อพระองค์พระราชทานทุนการศึกษาให้นักเรียนเหล่านั้นได้เข้าถึงการศึกษาในระดับสูงเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสุจริตและกลับไปช่วยพัฒนาชุมชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับการขับเคลื่อนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับสั่งให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนดูแลเด็กๆอย่างดีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6ทั้งด้านสุขอนามัยตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าด้านวิชาการทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษตลอดจนการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและทักษะการใช้ชีวิตเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่และเรียนรู้ระบบสหกรณ์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ศูนย์พักพิงศูนย์ประชุมและสนามกีฬาของหมู่บ้านในถิ่นทุรกันดารค่ะพระองค์ทรงรักและใส่พระทัยเด็กตามแนวชายแดนทั้งชาวไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีโอกาสทางการศึกษาทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงได้ยึดถือแนวพระราโชบายของพระองค์มาปฏิบัติโดยมุ่งเน้นพัฒนาครูเพราะครูคือหัวใจของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและมีส่วนสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาช่วยเปลี่ยนจากเด็กด้อยโอกาสให้เป็นเด็กได้โอกาสดินแดนชายขอบท่ามกลางหุบเขาสูงเสียดฟ้าและห่างไกลยังมีครูตชด.ผู้ทำหน้าที่ด้วยหัวใจเพื่อเด็กๆที่อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยได้รู้หนังสือและเพื่อสนองพระราชปณิธานสืบสานงานด้านการศึกษาของสมเด็จย่าและกรมสมเด็จพระเทพเจ้าฟ้านักพัฒนาสืบไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม9ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราไปไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากนี้ทุกรายการและก็ทุกข่าวภาคหลักนะครับจะไลฟ์ที่เพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ย้ายเพจนะฮะ
2: ครับ
1: ขึ้นแล้วเหรอ
2: ขึ้นเรียบร้อยนะครับตอนนี้
1: ทำไมผมไม่เจอ
2: นี่คุณน่าจะ
1: มาแล้วมาแล้วภาพมันจางๆมั้ย
2: ครับภาพโอเคในนี้ชัดเจน
1: โอ้แสดงว่าโทรศัพท์ผมแย่แล้วนะฮะอ่ะมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจ
2: ครับ
1: หลายเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์นะฮะน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่ต่างๆนะฮะตอนนี้บางพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครฮะก็อยู่ในช่วงระหว่างการล้างบ้านล้างช่องกันนะฮะแล้วก็คนก็หวาดวันหวาดวิตกเพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฝนก็ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพนะฮะพอฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพคนก็กลัวบอกว่าเพิ่งล้างบ้านเสร็จจะมาอีกแล้วหรือเงินเยียวยาเนี่ยยื่นไปเนี่ยก็กำลังจะรอรับเงินเยียวยาอยู่นะฮะมีความคืบหน้ารายละเอียดอย่างไรนะฮะส่วนการรับเงินเยียวยานะครับก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมานะครับถ้าใครจะใช้ในรูปแบบออนไลน์นะครับแต่ถ้าเกิดจะใช้แบบออนไซต์ก็คือไปติดต่อโดยตรงเนี่ยก็ที่อบต. อบจ.
2: ครับ
1: หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2: ครับ
1: นะครับในการที่ท่านจะยื่นขอรับเงินเยียวยานะครับแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ทางรัฐกันทั้งนั้นนะทางรัฐก็คือแอปพลิเคชันนะครับที่ต้องไปโหลดมาจำได้ไหมฮะ
2: ครับ
1: ตอนนั้นที่คนโหลดกันเยอะก็คือแจกเงินหมื่นสมัยพรรคเพื่อไทย
2: ดิจิทัลวอลเล็ต
1: ใช่แล้วโหลดกันเยอะปุ๊บพอไม่ได้ปั๊บก็ลบกันไปนะฮะตอนนี้ก็คงจะต้องโหลดกันใหม่อีกครั้งสำหรับคนกรุงเทพแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมนะฮะก็65จังหวัดรวมพื้นบวกกับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะเขาเลยบอกว่าเป็น อุทกภัยน้ำท่วม plus นะฮะ plus ยังไงฮะ plus เพราะว่าฝนตกหนักตกแช่ตกนานในพื้นที่กรุงเทพที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้เองมันก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำระบายไม่ทันนะฮะน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆนะครับก็ต้องมีการเยียวยากันไปส่วนเช้าวันนี้นะฮะก็มีการหารือด่วนนะครับหาเรื่องของแนวทางรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางครับเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะออกมาเปิดเผยครับว่าคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครับมีกำหนดนัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่5ทับ69นะครับวันนี้10โมงนะครับประชุมกันที่ทำเนียบเพื่อที่จะหารือการรับมืออุทกภัยภาคกลางนะครับจับตาแนวโน้มสถานการณ์บริหารจัดการน้ำ4ลุ่มน้ำฮะประชุมก็เพื่อที่จะทำให้เกิดคณะกรรมการ
2: ครับ
1: จะมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์อุทกภัยและคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้า 7-10 วันฮะพร้อมหารือการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์รับฟังปัญหาและอุปสรรคและความต้องการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางครับไม่ว่าจะเป็นอ่างทองอยุธยาสมุทรปราการและกาญจนบุรี พื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นการถกกันด่วนนะครับเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยภาคกลางเพราะมีแนวโน้มเรื่องของสถานการณ์เนี่ยไม่จบลงง่ายๆปกติตุลาคมเนี่ยฝนก็จะน่าจะหมดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ฝนยังไม่หมดนะฮะแถมกรมอุตุนิยมวิทยายังออกมาบอกว่าในช่วงวันที่4ถึง10เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่ด้วยนะฮะต้องติดตามข่าวอากาศอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับส่วนในเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลก็มีการประชาสัมพันธ์ออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครและอีก65จังหวัดทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นะครับทางกรมอุตุขออภัยครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีการแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับเป็นเงินทดรองราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับเป็นกรณีฉุกเฉินซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อที่จะมีการเสนอคณะกรรมการในส่วนของให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในส่วนของอำเภอนะครับหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการกชพอเพื่อพิจารณาเงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับที่จะมาช่วยเป็นค่าช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหลังคาละไม่เกิน 88,600 บาทและก็มีค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรนะครับไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านเดือนละไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดนาน2เดือนครับแล้วก็มีค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทรวมถึงกรณีบาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทและหากได้รับบาดเจ็บถึงขั้นพิการก็จะมีการให้ความช่วยเหลือ 16,600 บาทนะครับส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีที่บ้านพักถูกน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่บ้านพักหรือว่าที่พักถูกน้ำล้อมนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เรือนครัวเรือนละ 5,000 บาทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีประชาชนไปลงทะเบียนแล้วนะครับในเรื่องของการรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับตอนนี้มีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 851,547 รายซึ่งพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานอกจากนี้นะครับปอพอเองและก็ในส่วนของ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ได้มีการแก้ไขให้ระบบเนี่ยสามารถใช้งานได้ครอบคลุม65จังหวัดแล้วรวมถึงทั้งกรุงเทพมหานคร50เขตด้วยกันนะครับก็จะมีการแจ้งในเรื่องของการลงทะเบียนระบบก็จะมีการอ้างอิงรหัสบ้านเลขที่นะครับเลขที่บ้านเป็นหลักหากมีบุคคลในบ้านเนี่ยยื่นขอรับสิทธิ์แล้วก็จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้สำหรับผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียนออนไลน์ก็สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือว่าเจ้าหน้าที่อำเภอและสำนักงานเขตได้เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็แสดงว่าบ้านคุณเนี่ยถ้าสมมติว่ามีการยื่นหนึ่งท่านไปแล้วก็คือยื่นได้แค่ท่านเดียวเท่านั้นไม่ได้นับตามหัว
1: จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านไหมฮะสงสัย
2: ต้องไปถามแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นน่าจะมีรายละเอียดที่
1: มันจะมีเจ้าบ้านผู้อาศัยนะฮะในทะเบียนบ้านจะมีบุคคลอยู่2ประเภท
2: ครับ
1: ถ้าเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีคนเดียวแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นผู้อาศัยคำถามอยู่ที่ว่าคนที่จะต้องยื่นในเรื่องของการเยียวยาในทะเบียนบ้านเนี่ยต้องเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียวหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะเจ้าบ้านไม่อยู่ให้คนอื่นทำแทนได้หรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะตรงนี้น่าจะต้องมีความชัดเจน
2: เพราะว่าเจ้าบ้านเนี่ยเป็นผู้ที่ถืออำนาจสูงสุด
1: มีอำนาจนะส่วนผู้อาศัยก็คือผู้อาศัยอะไปอยู่นะฮะคนที่จะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยควรจะเป็นเจ้าบ้านถูกไหมฮะตรงนี้ต้องมีความชัดเจน
2: แต่ว่ามันก็จะมีกรณีอีกอย่างนึงคือบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่
1: ถ้าเป็นเช่า
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยถ้าเช่าเนี่ยชัดเจนเพราะว่าผู้เช่าเนี่ยมีสิทธิ
2: ์
1: ผู้เช่ามีสิทธิ์เพราะมันจะมีสัญญาเช่าถูกไหมฮะผู้ที่เช่าเนี่ยจะมีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ผู้ให้เช่าเนี่ยเปิดให้คนเช่าเนี่ยได้อยู่นะครับคนเดือดร้อนก็คือผู้เช่านั่นเองนะฮะแต่คำถามผมเนี่ยก็ยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้เนี่ยการที่จะไปยื่นเนี่ยจำเป็นไหมต้องเป็นเจ้าบ้านหรือถ้าเป็นผู้อาศัยปุ๊บเนี่ยจะทำได้หรือเปล่า
2: ครับ
1: นะอันนี้สงสัย
2: เดี๋ยวลองหาคำตอบ
1: มีคำตอบไหม
2: เดี๋ยวหาคำตอบให
1: ้นะเพราะว่าคือตรงเนี้ยมันก็จะมีการยื่นซ้ำซ้อนกันแหละ
2: ครับ
1: เออเพราะคนก็ไม่เข้าใจว่าตกลงแล้วตกลงเจ้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าผู้อาศัยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าความชัดเจนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกกันนะฮะแล้วก็เมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะฮะ3ตุลาคมเนี่ยวันเสาร์นะชาวบ้านเนี่ยที่มีแอปทางรัฐเนี่ยก็ตกอกตกใจ
2: ครับ
1: เพราะมีข้อความแจ้งเตือนน้ำท่วมซ้ำเป็นจำนวนมากนะฮะผ่าน
2: ส
1: ำหรับแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะ
2: มันเด้งแจ้งเตือน
1: ไม่ใช่เซลล์บอดแคสต์นะ
2: ครับ
1: แอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยมีการเตือนข้อความซ้ำเป็นจำนวนมากในระยะเวลาส่งข้อความห่างกันไม่เกิน5นาที
2: ครับ
1: คนก็ตกใจตั้งแต่ตอน 4:15 นะครับ
2: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยก็มีการชี้แจงแล้วโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA ออกประกาศระงับการส่งข้อความแจ้งเตือนของระบบปอพอเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ 4:00 กว่าๆของวันที่3ตุลาคมนะฮะเพราะว่าประชาชนได้รับข้อความเตือนจากแอปทางรัฐต่อเนื่องซึ่งเป็นการปิดปรับปรุงระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัย DGA เนี่ยก็ออกประกาศฉบับใหม่ว่าขออภัยกรณีส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐส่งซ้ำพร้อมระบุว่า DGA ขออภัยประชาชนทุกท่านสำหรับกรณีที่ผู้ใช้งานบางส่วนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปทางรัฐซ้ำเป็นจำนวนมากและต่อเนื่องจนถึงวันนี้จนรบกวนการใช้งานโทรศัพท์ทำให้เกิดความวิตกกังวลอันนี้คือการส่งข้อความซ้ำที่เกิดมา
2: ครับผมหาข้อมูลมาให้แล้วนะครับสำหรับในการยื่นเรื่องเงินเยียวยานะครับตรงนี้มีคนไปโพสต์นะครับในส่วนของแฟนเพจของศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนหรือว่า GCC อันนี้เป็นหน่วยงานภาครัฐโดยตรงนะครับที่จะมาตอบปัญหาในเรื่องของประชาชนมีข้อสงสัยนะครับประชาชนเนี่ยถามว่าอยากถามว่าต้องเป็นเจ้าบ้านหรือไม่ที่จะต้องไปลงทะเบียนในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้ของปภ.นะครับทางเพจเนี่ยมีการออกมาตอบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าเงื่อนไขของการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้เนี่ย2569นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าบ้านเท่านั้นนะในการรับขอรับเงินเยียวยาและก็เป็นผู้ที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้เช่นเดียวกัน
1: อ
2: ันนี้ยืนยันจากทางหน่วยงานภาครัฐ
1: ตรงนี้กรุงเทพแล้วก็ทุกที่ใช่ไหม
2: ทุกที่ครับ
1: ทุกที่
2: ครับ
1: ทุกที่ก็คือผู้อาศัยจะสามารถยื่นแทนเจ้าบ้านได้แต่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
2: ิ์ใช
1: ่1ครัวเรือนก็ได้1สิทธ
2: ิ์นับตามหลังคาเรือนเป็นหล
1: ัก นับตามหลังคาเรือนก็คือตามทะเบียนบ้านนั่นแหละ
2: ครับ
1: 1บ้าน1หลังก็จะได้1สิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินเยียวยาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะ
2: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าเกิดยื่นซ้ำกันเนี่ยเขาต้องเลือกเจ้าบ้าน
2: ใช่เพราะฉะนั้นต้องตกลงกันให้ดีๆก่อน
1: ใช่
2: เพราะว่าอย่างกรณีบ้านเช่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเคยนะผมสมัยก่อนตอนที่น้ำท่วมปี54เคยไปยื่นแต่ว่าเอกสารเนี่ยจะต้องยังไงก็จะต้องมีทะเบียนบ้านไปสมัยก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ก็เลยจะต้องไปประสานกับทางฝั่งที่เป็น
1: คือเขาเอาสัญญาเช่าด้วย
2: สมัยก่
1: อน
2: ด้วย
1: สัญญาสมัยก่อนเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันมีปัญหาแล้วนำมาสู่การแก้ไขก็คือว่ายังตกลงกันไม่ได้ในสมัยปี54ว่าตกลงเนี่ยเจ้าของบ้านที่เขาให้เช่าหรือผู้เช่าเนี่ยถึงจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์สุดท้ายเนี่ยก็มาดูว่าควรที่จะเป็นผู้เช่าเนี่ยแหละที่จะได้รับสิทธิ์เพราะว่าข้าวของเขาก็อยู่ในนั้นเขาก็ได้รับความเดือดร้อน
2: คนที่เดือดร้อนก็คือผู้เช่า
1: ผู้เช่านะฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็นผู้เช่านะฮะตอนปี54เนี่ยยังจำได้เขายังเถียงกันอยู
2: ่
1: เถียงกันอยู่พักนึงกว่าจะลงตัวนะฮะเอ้ามาดูเรื่องของไข่ไก่กันบ้างนะไข่ไก่เดี๋ยวปรับขึ้นนะครับจากพิษน้ำท่วมนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งแล้วก็การกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคฮะไข่ไก่เริ่มขาดตลาดขณะที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นโดยไข่ไก่บางชนิดเนี่ยปรับขึ้นแผงละ6-10บาทนะฮะส่งผลให้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์มีราคาสูงถึงแผงละ140บาทนะฮะในบางพื้นที่นะฮะจากการลงพื้นที่สำรวจจำหน่ายไข่ไก่ไข่เป็ดรายใหญ่นะฮะในพื้นที่อำเภอศรีราชาชลบุรีก็พบว่าขณะนี้ทางร้านเนี่ยได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าพูดง่ายๆของขาดตลาดว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะรถมันมาไม่ถึงไข่ไก่มันส่งมาไม่ได้ของก็น้อยของก็แพงขึ้นนะครับ ขาดส่งมา 2-3 วันแล้วในพื้นที่ชลบุรีนะฮะจนทำให้ภายในร้านค้าไม่มีไข่ไก่วางจำหน่ายส่งผลกระทบทั้งผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการซื้อไข่ไก่ไปประกอบอาหารในการดำเนินชีวิตนะครับเขาบอกว่า การปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมปัจจุบันร้านยังได้รับไข่ไก่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายอาจส่งผลกระทบให้ราคาไข่ไก่ปรับตัวสูงขึ้นอีกตามสถานการณ์นะครับพอไข่ไก่ขึ้นแบบนี้นะฮะกรมการค้าภายในครับ
2: ครับก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการควบคุมปริมาณของไข่ไก่ที่ออกนอกประเทศนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงพอขาดแคลนในเรื่องนี้เนี่ยการส่งออกไปเนี่ยแม้ว่าจะได้รับเงินก็จริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนในประเทศเนี่ยก็ต้องมาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับท่านก็กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยทางกรมการค้าภายในเองนะครับก็ได้มีการติดตามผลกระทบต่อปริมาณไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยขอความร่วมมือฟาร์มผู้เลี้ยงไข่ไก่หรือว่าผู้ที่เลี้ยงไก่เนี่ยนะครับที่จะมีการส่งออกช่องทางการค้าปกติแล้วก็กำชับนะครับว่าไม่ให้มีการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสขึ้นราคาขณะเดียวกันครับได้ขอความร่วมมือกับผู้ส่งออกชะลอการส่งออกด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดปริมาณลงนะครับตอนนี้สั่งให้ลดลง 30-50% ในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวนะครับเพื่อให้ไข่ไก่มีเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศสำหรับพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายนะครับถึงระยะเวลาที่มีการฟื้นฟูแล้วก็น้ำลดลงแล้วนะครับทางกระทรวงพาณิชย์เองก็จะมีการเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยธงฟ้านำสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ทางความสะอาดนะครับแล้วก็วัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมเพื่อที่จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและก็สนับสนุนประชาชนให้สามารถฟื้นฟูที่อยู่อาศัยกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วนะครับซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบปัญหาสินค้าไม่เพียงพอหรือว่าเกิดเหตุในเรื่องของการจำหน่ายที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่มีการปิดป้ายแสดงสินค้าหรือว่ามีข้อสงสัยในเรื่องของการกักตุนหรือว่าฉวยโอกาสการขึ้นสินค้าเนี่ยกระทรวงพาณิชย์โดยทางกรมการค้าภายในนะครับก็ให้แจ้งไปได้เลยนะครับสายด่วน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่มีการฉวยโอกาสกักตุนได้นะครับ
1: ครับก็มี2แนวทางของทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะฮะสินค้าไม่พอก็ให้งดส่งออกไปก่อน
2: ครับ
1: นะฮะให้เอาของที่จะส่งไปเมืองนอกเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของไข่ราคาแพงขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูหลังน้ำลดก็มีการนำร้านเกี่ยวกับไทยช่วยไทยธงฟ้าเนี่ยมาดูแลพี่น้องประชาชนและสุดท้ายก็คือสายด่วนกรมการค้าภายในเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะเรื่องของการฉกฉวยหรือว่ากักตุนสินค้าโทรไปได้1569นะครับไปดูสถานการณ์น้ำภาพรวมในพื้นที่ต่างๆนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกรุงเทพมหานครนะเตรียมตัวกันยังไงฮะ คุณวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่ากรุงเทพติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำครับบอกว่าคาดว่านะฮะในห้วงของช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่นะครับเคลื่อนตัวเข้าเขตหลักสี่ดอนเมืองในช่วงเย็นวานนี้ก่อนที่จะตกในพื้นที่กรุงเทพในช่วงดึกนะครับแล้วก็เตือนให้พร่องน้ำรับมือฝนเนี่ย100-150 มิลลิเมตรในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ระดับน้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับปลอดภัยใต้แนวคันกั้นน้ำกรุงเทพมหานครก็ระดมสูบน้ำรถสูบน้ำเคลื่อนที่ประจำจุดเสี่ยงนะครับแล้วก็เร่งกู้น้ำท่วมขังในหมู่บ้านย่านลาดกระบังสะพานสูงและมีนบุรีแล้วก็นำข้อมูลโซเชียลลิสเซนนิ่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ตกสำรวจอย่างเต็มที่สำหรับเส้นทางจราจรหลักที่สุวินทวงศ์สายไหมสัญจรได้แล้วครับส่วนถนนเจ้าคุณทหารฉลองกรุงหลวงแพ่งแล้วก็ลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังสูง 15-30 กิโลเมตรก่อให้รถเล็กหลีกเลี่ยงนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนที่อยุธยานะครับน้ำยังท่วมอ่วมกันไป16อำเภอนะฮะอยุธยาทวีความรุนแรงขึ้นครับหลังน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปรับการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีร่วมกับเขื่อนพระราม6ที่ระบายลงแม่น้ำป่าสัก656ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้แม่น้ำสายหลักและคลองสาขาล้นเข้าท่วมพื้นที่ฮะปภ.จังหวัดอยุธยาก็รายงานผลนะฮะว่าตอนนี้ครอบคลุมทั้ง16อำเภอ205ตำบล1345หมู่บ้านเดือดร้อนหนักฮะ 53,457 ครัวเรือนผู้เสียชีวิต1รายครับโดยในพื้นที่อำเภอเสนาโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำน้อยในตำบลอำเภอบางไทรนะครับ
2: ครับ
1: บ้านเรือนถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูงถึง 1-2 เมตรขึ้นเหนือฮะเชียงใหม่ก็เร่งพร่องน้ำครับคุณเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผอ.โครงการชลประทานเชียงใหม่ก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำตลอดลำแม่น้ำปิงฮะตั้งแต่ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ฝายดอยน้อยจนถึงประตูระบายน้ำแม่สอยอำเภอจอมทองเพื่อพร่องน้ำในพื้นที่รองรับปริมาณน้ำฝนตามคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะแล้วก็กำชับให้อ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำเกิน 80% ตรวจสอบทางระบายน้ำท้ายอ่างไม่ให้กระทบกับประชาชนเร่งกำจัดผักตบชวาเฝ้าระวังจุดวัดน้ำสำคัญทั่วจังหวัดนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกลงพื้นที่ฮะ
2: ครับท่านนายกก็มีการลงพื้นที่นะครับไปในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปในส่วนของการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรีนะครับก็ไปดูในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมอยู่นะครับ30-40 เซนติเมตรแล้วก็มีการลำเลียงผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ตั้งแต่วันที่21 กันยายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม3 แห่งด้วยกันนั่นก็คือที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับที่โรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาที่อำเภอประจันตคามนะครับก็ท่านนายกก็มีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์นะครับแล้วก็ขึ้นรถยกสูงของทางปภ.ลงพื้นที่บริหารสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวั

0: กลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
1: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
0: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
1: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับก่อติดสถานการณ์น้ำล่าสุดครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็พื้นที่เสี่ยงตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษฮะพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ในฐานะรองโฆษกสธนช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านครับตอนนี้นะครับมีพื้นที่เสี่ยงจุดไหนหรือว่าจังหวัดไหนบ้างครับที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เป็นพิเศษครับท่าน
3: ครับก็ณขณะนี้ครับในลุ่มน้ำบางปะกงนะครับจากเหตุการณ์ที่ฝนตกในช่วงที่ผ่านมาครับในส่วนของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนครนายกเนี่ยนะครับมวลน้ำนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวนะครับมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะครับซึ่งเป็นการไหลแผ่มานะครับจากน้ำที่อะไรครับล้นตลิ่งนะครับแล้วก็แผ่เข้าทุ่งนะครับตอนนี้ครับกำลังไหลหลากลงมาผ่านจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งระดับน้ำนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นนะครับก็จะค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งณขณะนี้ก็เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับจะเพิ่มขึ้นสักวันประมาณวันละ20เซนติเมตรนะครับประกอบกับในส่วนของนะครับน้ำหลากนะครับมาจากท้ายนะครับท้ายเขื่อนคลองสียัดนะครับคลองระบมนะครับรวมทั้งคลองหลวงด้วยนะครับก็ในส่วนนี้ครับกำลังหลากมาผ่านนะครับตัวเมืองนะครับฉะเชิงเทรานะครับน้ำก็แผ่นะครับเข้าไปในทุ่งต่างๆนะครับแล้วก็ล้นถนนนะครับข้ามมาทีละทุ่งทีละทุ่งนะครับก็ณขณะนี้ครับเราก็มีการติดตามนะครับรวมทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับการแจ้งเตือนนะครับของในแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการรับมือนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับณขณะนี้ก็เป็นสถานการณ์น้ำนั้นนะครับเริ่มมีการปรับลดลงนะครับมีแนวโน้มสถานการณ์ที่นะครับลดลงตามลำดับนะครับและวันนี้นะครับทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็ยังคงมีการระบายน้ำนะครับอยู่ในเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเริ่มนะครับมีการปรับลดนะครับการระบายน้ำลงนะครับเมื่อระดับน้ำเหนือเขื่อนนะครับลดลงอยู่ในเกณฑ์สักประมาณอีกสักประมาณ50เซนติเมตรนะครับก็จะเริ่มมีการทยอยนะครับปรับลดการระบายน้ำได้นะครับและขณะนี้ครับก็เกิดในส่วนของน้ำเน่าเสียนะครับน้ำที่ขังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม

0: ะครับก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของคลองชัยนาทป่าสักนะครับณขณะนี้ก็มีความพยายามที่จะไล่น้ำลงมานะครับส่วนพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับของเขื่อนเจ้าพระยาครับณขณะนี้ก็ระดับน้ำก็นะครับทรงตัวนะครับก็จะไม่เพิ่มไปจากนี้แล้วนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของอิทธิพลน้ำทะเลที่จะหนุนนะครับถึงแม้จะหนุนครับก็ไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ำนะครับที่จะหลากเข้าไปท่วมได้นะครับในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับส่วนของลุ่มน้ำแม่กองนะครับก็ณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับเริ่มที่คลายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจากการคาดการณ์ของเราเนี่ยนะครับเขื่อนวัชรลังกรณ์ครับก็มีโอกาสที่จะรับน้ำเพิ่มนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิน 100% นะครับก็ณขณะนี้เราก็กำลังเร่งการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ลงมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะพยายามควบคุมนะครับปริมาณน้ำนะครับไม่ให้เกินนะครับหรือล้นตลิ่งนะครับครับก็ขออนุญาตนำเรียนประมาณนี้ครับ
1: ครับตอนนี้จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างหรือจุดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับท่านครับ
0: นอกจากที่ผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี
1: ครับ
0: นะครับณขณะนี้นะครับของเพชรบุรีเนี่ยอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานนะครับก็ล้นแล้วนะครับแล้วก็มีการระบายน้ำนะครับมาทางด้านพื้นที่ทางด้านท้ายนะครับพื้นที่ทางด้านท้ายก็เริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางจังหวัดนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับมีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็มีการอพยพนะครับพี่น้องประชาชนนะครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเพื่อที่จะรองรับนะครับกับปริมาณฝนนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับที่คาดว่าจะตกนะครับถ้าตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความอะไรครับมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: ก็คือที่ตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับที่จะมีโอกาสน้ำล้นตลิ่งได้นะครับหากมีฝนตกมาเพิ่มนะครับเพราะณขณะนี้เรามีการควบคุมการระบายน้ำเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินความจุนะครับฝนตกมาเพิ่มนะครับก็เขื่อนก็จะมีน้ำล้นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำนะครับลงไปบริเวณพื้นที่ทางด้านท้ายน้ำครับ
2: ครับพูดถึงเรื่องการแจ้งเตือนเมื่อสักครู่นะครับทางสทนช.เองมีช่องทางไหนบ้างครับในการแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงระบบการแจ้งเตือนสำหรับประชาชนให้ได้รับทราบครับ
0: ครับในส่วนของระบบการแจ้งเตือนครับก็ทางสทช.เนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่บูรณาการนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือปริมาณน้ำในอ่างนะครับปริมาณน้ำในลำน้ำนะครับเราบูรณาการเรื่องการคาดการนะครับเรื่องการประเมินนะครับแล้วก็สรุปผลนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในนามของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยกลางนะครับเพื่อที่จะรับทราบว่ามีพื้นที่เสี่ยงนะนะครับปภ.ก็จะทำหน้าที่ในการที่จะไปแจ้งเตือนนะครับไปยังตามกระบวนการของทางปภ.นะครับซึ่งในส่วนนะครับเมื่อเรามีการชี้เป้าแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับที่จะทำหน้าที่นำข้อมูลข่าวสารนะครับไปสู่พี่น้องประชาชนนะครับส่วนช่องทางในการติดต่อของเราครับก็เรามีช่องทางในส่วนของเฟซบุ๊กนะครับของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนนะครับที่มีผลกระทบอย่างไรนะครับตรงไหนบ้างนะครับต้องการให้ช่วยเหลืออย่างไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผ่านทางสายด่วนได้นะครับ1111ครับ
1: ครับช่องทางช่วยเหลือประชาชนละครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับ
0: ครับก็อันนี้แหละครับ1111นี่แหละคร
1: ับ
0: สามารถที่จะประสานโดยตรงนะครับถึงทาง Facebook ของทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นครับณขณะนี้ครับทางรัฐบาลนะครับก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาตินะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ปภ.นะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับไปร่วมกันประเมินวิเคราะห์นะครับหรือการแก้ไขปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรนะครับในเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำในการที่จะระดมในการแก้ไขปัญหานะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีของศูนย์ร่วมนะครับข่าวสารนะครับสถานการณ์อุทกภัยนะครับของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็จะมีการแถลงนะครับข้อมูลสถานการณ์น้ำนะครับหรือแนวโน้มต่างๆนะครับทุกๆ10 นาฬิกาครับ
1: ครับครับขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐนะฮะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชในฐานะรองโฆษกสทนชครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดทั่วประเทศณขณะนี้แล้วก็จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังครับ
2: ครับในส่วนของการเฝ้าระวังก็ยังคงต้องติดตามนะเพราะว่าอย่างที่คุณทรงพลแจ้งไปนะครั
1: รบ
2: ช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10เนี่ยฝนบางพื้นที่ก็อาจจะมีตกลงมา
1: ครับ
2: นะครับในเรื่องของการดูแลเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับ
1: นะครับปีนี้นี่แปลกกว่าทุกปีนะครับเพราะว่าปกติตุลาคมเนี่ยก็น้ำก็จะเริ่มลดลงแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้าฝนเนี่ยน่าจะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็ใกล้เข้าจะใกล้เข้าสู่หน้าหนาวนะครับปีนี้นี่รู้สึกว่าน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยมาเป็นพลัสนะฮะคือฤดูเขาเรียกว่าสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอลนิญโญหรือว่าโลกร้อนนะ
2: ครับซูเปอร์เอลนิญโญคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะแล้งมากแต่ว่ากลายเป็นว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศก็ทำให้เกิดสภาวะที่เราเห็นอยู
1: ่ลูกเห็บยังตกในกรุงเทพเลยฮะเมื่อวานนี้เห็นว่าตกที่แถวๆสายไหมใช่ไหมก่อนนู้นเนี่ยสองวันก่อนเนี่ยไปตกอยู่แถวๆลาดพร้าววังหิน
2: ลาดพร้าวจตุจักร
1: จตุจักรเนาะตรงนั้นเนี่ยถือว่าแปลกถ
2: ือ
1: ว่าแปลกถ้าเกิดตกอยู่แถวเชียงใหม่หรือต่างจังหวัดเนี่ยคนก็จะบอกว่าไม่แปลกแต่มาตกในกรุงเทพเนี่ยกลางกรุงเนี่ยเราเริ่มเห็นอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภัยต่างๆเนี่ยอดอย่าประมาท
2: แต่ก่อนเคยมีไหมครับลูกเห็บตกที่กรุงเทพคุณทรงพลเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิด
1: เคยสมัยปี2524-25
2: โอ้โห
1: สมัยผมเด็กๆเนี่ยผมจำได้นะฮะแถวๆหน้าปากคลองตลาดโรงเรียนราชินีเนี่ยเจอกับตัวเจอกับตัวเจอลูกเห็บตกเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยที่รถยนต์ในสมัยนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมีลูกเห็บตกในกรุงเทพมันก็แปลกๆอยู่นะ
2: เป็นแบบว่าเหมือนหิมะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
2: ่ไหมก่อน
1: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอเลยก็มาเจอเนี่ยแหละครับประมาณ40กว่าปีผ่านมาเพิ่งจะเจ
2: อ
1: นะในพื้นที่กรุงเทพสำหรับลูกเห็บตกแล้วก็ตกไม่ใช่น้อย
2: ครับ
1: ตกเยอะพอสมควร
2: เห็นเป็นก้อนใหญ่ๆเลยผมเนี่ยเกิดมายังไม่เคยเจอเลยลูกเห็บครั้งนี้ก็เพิ่งได้เจอนี่แหละครับที่กรุงเทพ
1: ส่วนใหญ่จะไปตกต่างจังหวัดคราวนี้ก็ตกเข้าสู่กรุงเทพนะฮะน้ำท่วมก็ปกติไม่ค่อยท่วมกรุงเทพครั้งนี้ก็มาท่วมในกรุงเทพไม่ใช่ว่าเกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาแต่เกิดจากฝนเนี่ยที่ตกหนักตกแช่อยู่ในกรุงเทพมหานคร 3-4 วันทำให้ปริมาณน้ำต่างๆในพื้นที่เนี่ยมันระบายไม่ทันนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องของสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นฮะ
2: มีคอมเมนต์มาจากทางบ้านนะครับบอกสวัสดีพิธีกรทั้ง2ท่านขอบคุณเนื้อหาสาระดีๆแล้วก็ขอฝากทีมงานปรับเรื่องสีกล้องนิดนึงได้ไหมคะ
1: อะไรครับ
2: แปลว่าสีกล้องน่าจะมีความผิดเพี้ยนอย่างที่คุณทรงพลว่าแน่เลยในโทรศัพท์ใช่ไหม
1: อ๋อครับ
2: แต่ในคอมนี่โอเคนะครับ
1: นะไม่เป็นไรฮะเป็นเรื่องของทางขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะฮะอยู่ในช่วงระหว่างเปลี่ยนผ่านเพจใหม
2: ่
1: นะฮะเอามาดูเรื่องของการจัดเก็บเงินนะ
2: ครับ
1: คือภาษีเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีบาปเกี่ยวกับสุราอะไรต่างๆเนี่ยที่จะมีการแก้กฎหมายใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ
2: ์
1: นะครับถามความคิดเห็นของประชาชนใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยก็เข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ www.parliament.go.th/section77 นะเข้าไปได้นะครับในการที่ท่านจะไปทำประชาพิจารณ์ว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมาย4ฉบับนะครับเพราะเป็นเรื่องของการแก้แหล่งที่มาเงินทุนสนับสนุนสถานีโทรทัศน์ไทย PBS แล้วก็สสส.กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ถูกตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้อยู่ดีๆทำไมพรรคภูมิใจไทยถึงแก้เพราะอะไรเพื่อประโยชน์ให้นายทุนหรือไม
2: ่
1: หรือไปแก้ตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนจากเงินที่จะได้จัดสรรโดยอัตโนมัติกลายเป็นต้องผ่านการพิจารณาทางงบประมาณพอได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถควบคุมสื่อหรือกองทุนเหล่านี้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ตั้งข้อสังเกตฝั่งรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงในประเด็นนี้ทันทีฮะคุณเอกภพเปี่ยมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็มีการเผยแพร่ฮะข้อมูลคัดค้านแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องแหล่งที่มาของเงินของสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฮะอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุรายาสูบที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทสุรายาสูบทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้นะครับก็พูดได้ง่ายบอกว่าไปกล่าวหารัฐบาลนั่นแหละบอกว่าเอื้อนายทุนเกี่ยวกับสุรายาสูบนะครับแล้วไปตัดเงินพวกสสส.ไทย PBS พวกนี้ก็เลยบอกว่าตรงนี้เองฮะ คือการนำเสนอในภาพดังกล่าวทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุรายาสูบยังคงมีหน้าที่เสียภาษีสัมปทานมิตรตามกฎหมายเช่นเดิมสิ่งที่เสนอไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่เปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือกองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้รายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีท่านก็ชัดเจนฮะบอกว่าเงินไม่ได้หายไปไหนและไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีเก็บเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะครับพูดได้ง่ายให้ผ่านการตรวจสอบไม่ใช่เงินนี้เข้ามือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบไม่ได้ก็ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็บอกว่าร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับนี้นะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลใช้บังคับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเกิดใครจะไปทำประชาพิจารณ์ตอนนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปทำประชาพิจารณ์ได้นะครับว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรผมเข้าไปแล้วมีคำถาม4คำถามที่เขาถามท่านว่าท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรและมีข้อเสนอแนะอย่างไรเข้าไปได้ www.parliament.go.th/section77 นะฮะสาระสำคัญไม่ได้เป็นการยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานเหล่านี้เลยครับแต่เป็นกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานร่างกฎหมายต้องผ่านการพิจารณากระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนและบอกว่าระบบการเอื้อประโยชน์นะครับที่บอกว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทสุรายาสูบว่าผู้ประกอบการยังเสียภาษีเหมือนเดิมนะฮะขณะที่ข้อเสนอร่างกฎหมายเนี่ยเป็นการปรับกลไกเงินบำรุงและแหล่งรายได้ของหน่วยงานและกองทุนจึงไม่ควรถูกมาตีความว่าการยกเลิกภาษียกเลิกภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การปรับกฎหมายเป็นข้อเสนอนะครับในการจัดระบบการเงินการคลังให้มีมาตรฐานเดียวกันและมุ่งให้เกิดการใช้เงินสาธารณะโปร่งใสตรวจสอบได้มีวินัยการเงินการคลังและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนขณะที่หน่วยงานและกองทุนที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินภารกิจตามกฎหมายต่อไปฮะพูดง่ายๆเข้าสู่ระบบตรวจสอบนั่นเองฮะ
2: ครับส่วนทางด้านคุณกรจาติกวณิชนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังนะ
1: คร
2: ับก็มีการออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ทางภูมิใจไทยเนี่ยจะมีการแก้กฎหมาย4ฉบับนะครับที่ควบคุมทั้งส.ส.ส.ไทย PBS นะครับแล้วก็กองทุนผู้สูงอายุกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับตรงนี้นะครับก็มีการออกมาเพื่อที่จะพูดถึงในเรื่องของเงินสนับสนุนนะครับจากภาษีสุราและยาสูบให้มีการเปลี่ยนไปเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีว่าตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง2561นะครับก็มีการเขียนไว้ว่าการแยกจ่ายภาษีไปยังหน่วยงานต่างๆเหมือนที่เคยทำเนี่ยทำไม่ได้แล้วแต่มีบทยกเว้นให้กับกฎหมายที่เกิดขึ้นก่อนมีกฎหมายวินัยการเงินการคลังที่มีการบังคับใช้เมื่อปี2561ที่ผ่านมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามทางคุณกรเองเนี่ยก็มองว่าทุกเรื่องเนี่ยสมควรถูกตั้งคำถามและก็ทบทวนการใช้เงินภาษีให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนผู้ที่เป็นผู้ที่เสียภาษีทุกคนนะครับโดยทางรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านนะครับคุณกรบอกว่าเมื่อตั้งถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยตนไม่รู้ว่าจริงจังแค่ไหนอย่างเช่นกรณีของไทย PBS ต้องทบทวนว่าวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานีไทย PBS เมื่อ10ปีก่อนหน้านี้เนี่ยปัจจุบันนะครับยังมีการช่วงก่อตั้งเนี่ยยังมีตรรกะความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลที่ควรได้รับการสนับสนุนด้วยในเรื่องของเงินภาษีเพื่อปลอดการแทรกแซงทางการเมืองให้สื่อได้มีความเสรีในการพูดในเรื่องต่างๆมีอิสระปลอดการครอบงำแล้วก็มีการรับใช้นายทุนหรือว่าฝ่ายการเมืองนั่นเองนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไทย PBS เนี่ยทำหน้าที่ได้ดีระดับหนึ่งแต่คุ้มค่าเงินหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาทบทวนร่วมกันนะครับต้องยอมรับว่าโลกของการสื่อสารมวลชนเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆนะประชาชนก็พึ่งพาสื่อหลักช่องหลักเนี่ยน้อยลงทำให้ต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าขององค์กรและก็ภาษีที่จะสันเท่าเดิมหรือไม่นะครับขณะที่ช่องอื่นๆก็มีทุนสนับสนุนลดลงเช่นเดียวกันไม่ใช่ใครที่มีสิทธิ์ใช้เงินภาษีตลอดไปนะครับก็ขณะเดียวกันก็เป็นประเด็นละเอียดอ่อนต่อสังคมโดยรวมเหมือนกันนะครับกับคำถามที่มีประโยชน์ต่อการมีสื่ออิสระมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาไทย PBS เองก็ใช้ความอิสระของตนเองนี่แหละในการสร้างประโยชน์ตามวัด วัตถุประสงค์เดิมของกฎหมายให้มีการจัดตั้งองค์กรหรือไม่นั่นเองนะครับส่วนประเด็นในเรื่องของการวิจัยวินัยเรื่องวินัยทางเมืองทางการคลังนะครับทางคุณกรเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงอำนาจหน้าที่ของการจัดสรรเงินภาษีนะครับว่าควรมาจากรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งหากแยกส่วนเงินที่มีมาจากสรรพสามิตเนี่ยหน่วยงานไม่ต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากทางส.ส.ที่มากันเลือกตั้งแต่ละปีนะครับในบางกรณีสมเหตุสมผลบางกรณีก็อาจจะไม่บางกรณีก็เคยสมเหตุสมผลแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับหรือว่าความสมเหตุสมผลแต่ทำได้ไม่ดีทุกอย่างก็เป็นเหตุผลที่ควรจะมีการทบทวนกันเป็นครั้งคราวนะครับซึ่งทางคุณกรเองมองว่าการทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ควรมองให้รอบด้านต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกองทุนใดกองทุนหนึ่งก็ตามนะครับส่วนเมื่อถามว่าการแก้ภาษีที่ใช้ภาษีบาปส่งสัญญาณหรือว่าสะท้อนภาวะการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างไรนะครับคุณกรมองว่าในเรื่องของการคุ้มค่าการใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลที่มีคำถามโดยรัฐบาลเนี่ยหากคิดเชิงวินัยการเงินการคลังที่จะมีการดึงงบประมาณนอกระบบเข้าสู่ระบบแต่เมื่อนำเข้ามาแล้วมีคำถามต่อรัฐบาลด้วยว่าเงินเนี่ยที่ใช้ในการทำครั้งนี้เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่ทางนี้นะครับทางสภาก็มีการพิจารณาผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ที่ผ่านมาก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายนะครับไม่ชอบมาพากลอันนี้เป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นฝ่ายค้านท่านก็เลยต้องมีบทบาทตรงนี้มาด้วยนะครับและก็ดังนั้นเองก็หากจะต้องมีการให้สังคมโปร่งใสทุกคนทุกฝ่ายก็จะต้องใช้เงินภาษีที่ถูกต้องและก็สามารถตรวจสอบได้รวมถึงต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายด้วยนะครับ
1: นะคือให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแหละแต่ว่าสิ่งที่สังคมเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับ
2: ครับ
1: ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยจากเงินเนี่ยภาษีบาปที่เข้าสู่องค์กรเนี่ยภาคสื่อสาธารณะนะฮะอันนี้ผมเอาเฉพาะไทย PBS นะฮะ
2: ครับ
1: โดยอัตโนมัติเนี่ยเปลี่ยนจากเงินกองทุนไปเป็นเงินงบประมาณพอรับเงินงบประมาณจากรัฐบาลเนี่ยมันจะมีผลในทิศทางการนำเสนอข่าวของไทย PBS หรือไม
2: ่ครับ
1: คือการกำหนดทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารหรือไม่นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการครอบงำสื่อหรือไม่ถ้ารัฐบาลเนี่ยสามารถออกมาอย่างชี้แจงได้อย่างชัดเจนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาประกอบกับเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยนะฮะเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถามว่าตอนนี้ทำไมจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบมีการใช้งบประมาณสุรุ่ยสุร่ายอะไรยังไงตรงนี้ก็จะต้องชี้แจงให้กับสังคมได้รับรู้รับทราบถ้าชี้แจงในประเด็นการครอบงำสื่อได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมเนี่ยลดความแข็งใจไปได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในโลกออนไลน์แล้วก็ในโลกอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าการที่ดึงเงินเนี่ยจากเดิมที่เป็นภาษีบาปให้เขาโดยอัตโนมัติในการที่เขาใช้เนี่ยตามวัตถุประสงค์ขององค์กรกลายเป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินแล้วก็ให้รัฐบาลเนี่ยเป็นคนให้งบตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเนี่ยในการนำเสนอข่าวของทางไทย PBS หรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะทุกวันนี้การนำเสนอข่าวของไทย PBS เนี่ยก็มีทั้งบวกมีทั้งลบนะฮะเนี่ยการวิพากษ์รัฐบาลแล้วก็ชมรัฐบาลก็มีนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยยังคงเป็นภาพจำที่ประชาชนเห็นถ้ามีการปรับมาเป็นใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่าใช้งบจากรัฐบาลเนี่ยเป็นการที่จะกำกับดูแลตรงนี้จะมีผลทำให้ไทย PBS เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการนำเสนอข่าวหรือไม
2: ่ครับ
1: นะฮะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ถามดังๆไปโดยเฉพาะองค์กรสื่อนะฮะส่วนสสสล่ะสสสกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพนะฮะก็มีประเด็นเหมือนกันก็คือทางด้านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณเอกภพเพียรพิเศษโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะฮะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินกองทุนของสสสบอกว่าถ้าเงินภาษีสรรพสามิตถูกจ่ายตามระบบงบประมาณจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเห็นการใช้เงินแต่ละปีของสสสมีประสิทธิภาพรู้หรือไม่ว่าสสสเก็บเงินถึง 1,000 ล้านต่อปีไว้ในรูปแบบของเงินลงทุนด้วยข้ออ้างว่าโครงการที่จะขอรับงบประมาณไม่ได้เบิกเงินครั้งเดียวแต่เบิกเป็นงวดๆเมื่อเจาะลึกลงไปว่าเงินที่กรมสรรพสามิตส่งให้สสสเป็นงวดแบบไหนปรากฏว่ามีการส่งเงินให้สสสตลอดทุกสัปดาห์แบบเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็ส่งให้สสสเลยดังนั้นการจัดสรรเงินเนี่ยจึงไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปกองเอาไว้เป็นพันล้านและรู้หรือไม่ว่าสสสเอาเงินหลายร้อยล้านไปลงทุนในหุ้นกองทุนผ่านบริษัทจัดการกองทุนเหมือนกับที่ไทย PBS เคยทำและมีการตัดสินแล้วว่ามีความผิดครับ นอกจากนี้มีการครหาว่าการจ่ายเงิน ให้เครือข่ายพวกพ้องเป็นพิเศษแล้วยังทำตัวเป็นหน่วยลงทุนแทนที่จะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพประชาชนจริงๆเราจะยอมให้สสส.ถลุงเงินสุขภาพจาก25ปีใช้ไปแล้วร่วม 80,000 ล้านบาทต่อไปอีกหรือแค่เอาเงินเข้าระบบงบประมาณไม่น่าจะต้องดิ้นรนอะไรขนาดนั้นไม่น่าจะต้องดิ้นอะไรขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตัวเองแล้วจะอ้างว่าทำเพื่อประชาชนหรือนะฮะอันนี้คุณเอกภพเพียรพิเศษก็ระบุออกมา
2: แค่
1: นะครับ
2: นะครับก็เป็นในส่วนของทางสสส.นะครับยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับ2หน่วยงานกองทุนผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็กองทุนพัฒนากีฬาชาตินะครับที่ตรงนี้จะต้องมีการนำมาทำประชาพิจารณ์อีกครั้งนึงนะครับว่าทิศทางในเรื่องของการปรับงบประมาณเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ไปดูฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยกันบ้างเพราะอันนี้เราพูดในฝากฝั่งนึงแล้วนะครับฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยบอกว่าไม่ควรที่จะทำแบบนี
2: ้
1: นะฮะอาจารย์บรรเจิดสิงห์คเนติฮะ
2: ครับ
1: จากนิติศาสตร์นิด้านะฮะก็กล่าวถึงกรณีรัฐบาลนะครับยกเลิกภาษีบาปเพื่อวัตถุประสงค์โดยเฉพาะนะฮะไปใช้เงินงบประมาณปกติอ้างว่าเป็นหลักวินัยการเงินกลางการคลังนะครับบอกว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องการเอื้อให้นายทุนทำให้ภาษีที่จัดเก็บเพิ่มจากปกติ 2% กลับไปสู่สนับสนุนทุนสุราแอลกอฮอล์และยาสูบแต่มีธุรกิจที่ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็คือการเมืองภาพรวมทุกวันนี้รัฐบาลคุมได้เกือบหมดถ้าสามารถคุมประชาชนได้อีกส่วนหนึ่งก็จะเบ็ดเสร็จนี่เป็นวาระซ่อนเร้นของรัฐบาลส่วนคนเสียประโยชน์ก็คือสังคมและประชาชนเพราะการเขียนให้เข้าสู่ระบบงบปกติเป็นการทำลายอีโคซิสเต็มของกองทุนสร้างระบบเชิงภูมิป้องกันนะครับเพื่อนำไปสู่การติดเหล้าติดบุหรี่มากขึ้นที่สำคัญวิกฤตสุขภาพโรคไม่ติดต่อหรือ NCD ก็จะรับภาระของรัฐมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยและยังบอกว่ายังมีกรอบวินัยการเงินการคลังมีหลักว่ารัฐบาลต้องบริหารตามกฎหมายดังนั้นกองทุนสสส.จึงเป็นการบริหารตามกฎหมายอยู่แล้วและเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังอีกด้วยเพราะมีการตรวจสอบ3ระบบมีอะไรบ้าง 1. ตรวจสอบภายในตามประกาศกระทรวงการคลังและระบบคณะกรรมการประเมินที่เป็นอิสระ 2. ระบบตรวจสอบภายนอกคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ครับและ3มีคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งดังนั้นการใช้earmarked tax นะครับยืนยันว่าไม่มีปัญหาเรื่องวินัยการเงิน 100%และไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้กฎหมายเพราะมีบทเฉพาะการอยู่แล้วนะอันนี้คือการโต้ของฝ่ายฝั่งนักวิชาการนะครับภาคฝั่งรัฐบาลก็บอกว่ามันต้องมีการตรวจสอบอีกฝั่งนึงบอกว่ามีการตรวจสอบอยู่แล้วเป็นขั้นตอน3ระบบตรวจสอบภายในตรวจสอบภายนอกโดยสตง.แล้วก็มีคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนหมุนเวียนเข้ามากำกับอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่ะลองดูโต้กันแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้ฮะ
2: ครับยังไงผมก็รอดูเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าไปดูในผังไทย PBS เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือผมเห็นว่ามีทั้งในส่วนของรายการเด็กและเยาวชน รายการที่เป็นละครอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ามีการปรับมาใช้เป็นงบประมาณเนี่ยอาจจะส่งผลต่อคอนเทนต์ของช่องหรือเปล่ามีสิทธิ์ไหม
1: คือถามว่าเงินได้เท่าเดิมไหมถ้าเงินได้เท่าเดิมแล้วเป็นไปตามวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็ไม่น่าจะถูกบิดเบือนความที่จะถูกบิดเบือนเนี่ยคือนโยบายนโยบายที่ลงไปในการกำกับดูแลจะมีผลหรือไม
2: ่
1: นะฮะในการที่เหมือนสปอนเซอร์อ่ะคุณได้รับสปอนเซอร์ของบริษัทหนึ่งนะบริษัทรถเนี่ยแล้วอยู่ดีๆรถน้ำท่วมรถมีปัญหาเนี่ยในรายการของคุณเนี่ยก็อาจจะต้องละเว้นในการนำเสนอข่าวแบบนั้นถ้ารูปแบบของการหารายได้ของคุณเนี่ยเป็นรูปแบบของในเชิงโฆษณา
2: อ
1: ันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะสลับคลื่นธุรกิจนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้หรือเปล่านะในการที่จะรับเงินงบประมาณมาแล้วทำให้ทิศทางการนำเสนอข่าวเนี่ยมันเปลี่ยนไปถ้าโอเคในการที่ข้อเท็จจริงสามารถยืนยันได้ว่าจะไม่เข้าไปใกล้ก้าวก่ายไม่เข้าไปแทรกแซงโดยรัฐบาลเนี่ยให้ไทย PBS มีความเป็นอิสระและงบประมาณเนี่ยได้เท่าเดิมเพียงแต่ว่าต้องผ่านการกลั่นกรองว่าการใช้งบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ประชาชนยอมรับได้ฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางความเห็นของพวกเรานะครับยังไงก็ต้องติดตามในเรื่องของการแก้กฎหมายนี้ต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงเย็นสำหรับหุ่นตามวันนะครับพวกเราสองคนลาไปแล้วครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่17การสงเคราะห์ญาติหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
2: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
2: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
1: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รอฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
7: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่าได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้ต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ครั้งนี้เป็นผลจากลมหนาวดันความชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง 125-250 มิลลิเมตรมาริชโยรายงาน
1: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
8: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้น ทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ด้านโครงการชนประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด
9: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริง ร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
17: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังราย

0: าศโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยออกอากาศรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกในปีงบประมาณใหม่นี้นะครับผมเราออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วนะครับผมเวลาเดิมเลยนะครับคือ 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับซึ่งเราก็จะนำข้อมูลข่าวสารการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยถูกต้องมาฝากทุกท่านกันนะครับซึ่งก็ในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ต้องพูดยังไงดีครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เอาไว้นะครับผมในเรื่องของการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังให้ระวังโคลนกับการขับรถลุยน้ำที่ท่วมเลยล้อรถนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการขับที่ต้องบอกยังไงดีที่ถูกต้องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับรถของเราเนี่ยน้อยที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงเรื่องประมาณนี้กันนะครับแล้วก็เบรกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในการเรื่องของการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในเบรกแรกมาดูวิธีการขับรถลุยน้ำที่ถูกวิธีกันครับพักกันสักครู่ครับ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
3: ้เฮ้ย
2: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทรช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

เอาละครับผมเข้าสู่เบรกแรกกันนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเอาละครับมาพูดกันถึงเรื่องในการที่เราจะขับรถลุยน้ำกันนะครับว่าเราควรจะขับยังไงให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดกับรถของเรานะครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันแบ่งได้หลายประเภทนะครับในการขับรถลุยน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขังที่เป็นโคลนการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยล้อรถนะครับแล้วก็การปฏิบัติหลังน้ำท่วมรถนะครับผมว่าต้องทำยังไงนะครับมาพูดถึงเรื่องของการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังระวังโคลนกันดีกว่านะครับผมก็ให้นึกถึงว่าเป็นบริเวณที่น้ำลดลงแล้วแต่มีโคลนมีน้ำขังอยู่ต้องขับยังไงนะครับการขับรถในช่วงน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่เนี่ยบางครั้งต้องผ่านเส้นทางที่เป็นดินเปียกนะครับผมหรือไม่ก็โคลนผู้ขับขี่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยต้องเลือกวิ่งในเส้นทางที่ตื้นที่สุดย้ำนะครับผมว่าให้เลือกบริเวณที่ตื้นที่สุดนะครับหรือให้สังเกตนะครับผมทางเดิมที่มีรอยรถวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอะไรถึงต้องสังเกตรอยรถวิ่งเพราะว่าถ้ามีรอยล้อรถแสดงว่าบริเวณนั้นขับผ่านได้รวมไปถึงถ้าเขาเรียกไงดีครับสังเกตความลึกได้นึกออกไหมครับบางครั้งเนี่ยการมองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่ออกว่าลึกแค่ไหนนะครับแต่ถ้ามีรอยล้อรถเนี่ยเราจะสามารถสังเกตความลึกของโคลนได้เพราะว่ารถของเราเนี่ยล้อแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันแต่ละคันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถกะระยะกะความลึกจากรอยล้อได้นั่นเองนะครับวิธีที่ดีที่สุดคือต้องรักษาความเร็วอย่างสม่ำเสมอหากเหยียบคันเร่งไม่ไปนะครับหรือว่ารู้สึกว่าล้อหนืดๆให้เราค่อยๆขยับพวงมาลัยอย่างช้าๆไปในทิศทางอื่นนะครับเพื่อให้ล้อของเราเนี่ยเกาะพื้นดินใหม่แต่ถ้าหมุนล้อเร็วเกินไปจะทำให้ล้อจมดินมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเน้นนะครับว่าต้องหมุนช้าๆนะครับผมที่สำคัญนะครับห้ามขับรถลงไปในบ่อโคลนอย่างแรงเด็ดขาดเพราะว่าโคลนนะครับจะเข้าไปอุดตันเครื่องยนต์ของเรารังผึ้งแล้วก็หม้อน้ำทำให้เครื่องยนต์ไม่สามารถระบายความร้อนได้ครับหลังจากขับผ่านถนนที่เป็นโคลนไปแล้วนะครับให้รีบทำความสะอาดล้อทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้จนล้อแข็งกระด้างครับเพราะนอกจากจะทำความสะอาดยากขึ้นแล้วดินโคลนที่แห้งอาจจะกระเด็นเข้าไปในเครื่องยนต์ของเราจนทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงได้ครับก็นี่เป็นการขับรถนะครับผมในช่วงที่บริเวณที่มีเป็นโคลนเป็นน้ำขังนะครับผมถัดมาคือการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถล้อรถนะครับการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถนะครับแม้ว่าเราเนี่ยจะขับช้าแค่ไหนน้ำก็อาจจะทะลักท่วมห้องเกียร์ได้รวมไปถึงเฟืองท้ายด้วยครับเข้าไปผสมกับน้ำมันเกียร์แล้วก็น้ำมันเฟืองท้ายทำให้เสื่อมสภาพนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยฟันเฟืองก็จะทำงานเครียดดีครับได้ไม่โอเคเลยก็คือไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็อาจจะทำให้เฟืองภายในของเรานะครับสึกหรอแบบรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยที่ท่วมสูงถึงใต้ท้องรถจะแทรกซึมเข้าไปบริเวณจุกยางจากพื้นพรมรถของเรานะครับหากเจ้าของรถไม่รีบถอดออกไปพึ่งแดดนะครับรถบางรุ่นนะครับเน้นย้ำนะครับว่าบางรุ่นจะมีส่วนควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ECU ที่อยู่ใต้เก้าอี้ซึ่งชิ้นส่วนนี้นะครับมีราคาสูงมากหากความชื้นเล็ดลอดเข้าไปนะครับจะทำให้ชำรุดได้ภายในเวลาไม่กี่วันเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้มากนะครับผมส่วนในด้านความเสียหายนะครับผมด้านหน้ารถนั้นใบพัดของพัดลมระบายความร้อนของหม้อน้ำซึ่งอยู่ด้านหลังของหม้อน้ำนะครับจะดูดน้ำจากด้านหน้าใบพัดซึ่งทำจากพลาสติกทำให้ใบพัดนะครับผมงอไปทางด้านเขาเรียกว่าด้านหน้าครูดกับรังผึ้งของหม้อน้ำนะครับผมจนสามารถหักแล้วก็เกิดความเสียหายที่สามารถแก้ไขได้ยากนะครับผมก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแล้วก็ยกชุดเกรทีเดียวทำให้เราจะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลานะครับผมนอกจากนี้นะครับกันชนหน้ารถก็จะดันน้ำสูงจนอาจจะทะลักเข้าทางขั้วของโคมไฟหน้านะครับผมจนกลายเป็นไอ้น้ำสะสมอยู่ภายในแล้วก็จะทำลายผนังโคมนะครับที่ฉาบปลอดเอาไว้ด้วยซึ่งจะทำให้หลุดล่อนในเวลาอีกไม่นานเท่านั้นเองง่ายๆคือถ้าเลี่ยงนะครับผมหลีก
เลี่ยงการขับรถลุยระดับน้ำที่ท่วมเลยท้องรถได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นอย่าขับให้เรานำรถของเราเนี่ยไปจอดบริเวณที่ห่างไกลนะครับผมจากบริเวณที่น้ำท่วมนั่นเองครับถ้าจะขับรถผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงหรือว่าขับรถลุยน้ำนะครับถ้าจำเป็นจริงๆนะครับต้องเลี้ยงรอบเครื่องยนต์ให้อยู่ในระดับที่พอดีไม่เร่งรอบเครื่องให้สูงนะครับผมโดยพยายามให้รอบเครื่องของเราเนี่ยคงที่อยู่ที่ 1,500 ถึง 2,000 รอบต่อรอบนะครับผมใช้รถเกียร์2นะครับค่อยๆขับไปเรื่อยๆโดยทิ้งระยะห่างจากคันข้างหน้านะครับอย่างน้อย1ช่วงตัวนะครับผมการรักษาระดับเครื่องยนต์ที่รอบปานกลางค่อนข้างต่ำเอาไว้หรือก็คือเกียร์2นั่นแหละครับจะทำให้รถเนี่ยสามารถรักษาความเร็วได้คงที่เพราะการใช้รอบเครื่องที่ต่ำเกินไปนะครับอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับได้ง่ายกว่าการใช้รอบเครื่องที่สูงเพราะฉะนั้นให้เราใช้ปานแบบปานกลางค่อนต่ำนะครับถ้าใช้กรณีนี้ก็คือเครื่องยนต์ก็จะทำงานหนักขึ้นนะครับคือรอบเครื่องที่สูงเกินไปโดยเฉพาะการดูดอากาศไปผสมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้เนี่ยถ้ารอบเครื่องยนต์สูงมากแรงดูดก็จะยิ่งมากขึ้นนึกออกไหมครับซึ่งอาจจะทำให้ดูดน้ำผ่านกรองอากาศเข้าไปอัดกับลูกสูบทำให้เกิดความเสียหายถึงขั้นต้องยกเครื่องใหม่ยกชุดเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็พยายามถ้าถึงคราวที่เราจะต้องขับจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปก็คือใช้เกียร์2ดีที่สุดนะครับผมสำหรับรถยนต์เนี่ยจริงๆแล้วก็มีนะครับหลายๆคันเราจะเห็นว่ามีตัวดีแล้วก็จะมีเลขให้เราปรับเกียร์ของเราจากตัวดีครับไปตรงเลข1เลข2นะครับผมนั่นคือเกียร์2นั่นเองส่วนในกรณีที่ปฏิบัติวิธีการปฏิบัติหลังน้ำท่วมรถของเรานะครับสำหรับรถที่ผ่านการน้ำท่วมถูกน้ำท่วมมาแล้วนะครับหลังจากที่น้ำลดเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดนะครับห้ามบิดกุญแจแม้แต่คลิกเดียวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าการบิดกุญแจอาจจะทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของรถเกิดการช็อตคือทุกท่านนึกออกไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยโอเคเราอาจจะคิดว่าแค่เสียบกุญแจไปหมุนคลิกเดียวไม่เป็นอะไรหรอกถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วการหมุนกุญแจหนึ่งรอบก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์คือการเปิดระบบไฟฟ้าในรถครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปิดระบบไฟฟ้าขึ้นมาในขณะที่รถเราเพิ่งผ่านการน้ำท่วมนั่นหมายความว่าเราอนุญาตให้น้ำไปทำปฏิกิริยากับระบบไฟฟ้าของเราจนเกิดการช็อตได้นะครับเพราะฉะนั้นคือห้ามบิดกุญแจเด็ดขาดเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับคือควรจะเปิดกระโปรงรถฝากระโปรงรถครับหากไม่มีการถอดแบตเตอรี่ออกก่อนน้ำท่วมให้ทำการปลดขั้วแบตเตอรี่นะครับผมขั้วไฟฟ้าต่างๆออกนะครับโดยเฉพาะขั้วสายไฟภายในห้องเครื่องทั้งตัว ECU แล้วก็รีเลย์ต่างๆเนี่ยต้องถอดออกให้หมดนะครับจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ไล่ความชื้นพร้อมกับเปลี่ยนกรองอากาศใหม่นะครับรวมถึงเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยเนี่ยควรที่จะส่งซ่อมเพื่อตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปนั่นเองครับผมถ้าใครที่ไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดยอมควักเงินสักนิดนึงนะครับผมให้รถมาลากไปแล้วก็ส่งศูนย์ดีที่สุดครับเน้นย้ำกับศูนย์นะครับว่ารถของเราน้ำท่วมถึงระดับไหนเราต้องบอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับกี่วันแล้วที่โดนน้ำท่วมแล้วเรานำรถมาซ่อมเนี่ยหลังจากผ่านการน้ำท่วมไปแล้วกี่วันน้ำรถไปแล้วกี่วันรถของเราเจออะไรมาบ้างเราต้องบอกให้หมดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าทำให้การซ่อมนะครับผมเป็นไปอย่างถูกต้องเพราะข้อมูลต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ช่างที่ดูแลรถของเราสามารถแก้ไขปัญหากับตัวเครื่องยนต์หรือว่าระบบปฏิบัติการรถของเราเนี่ยในส่วนต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับไม่ฉะนั้นนะครับผมเราอาจจะเขาเรียกว่าได้รับการซ่อมที่ไม่ครบถ้วนนะครับซึ่งสิ่งนั้นเอาจริงๆนะครับก็คือโอเคอาจจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ทำการซ่อมรถแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้มันจะเป็นการเซฟตัวรถของเราไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมที่จะบอกข้อมูลของช่างของรถของเราให้ช่างได้รับทราบทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้วนะครับให้เราได้รับรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรดีนะครับหรือถ้าบางโอเคในอนาคตนะครับจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้า
เป็นเหตุสุดวิสัยที่เรามันเกิดกับตัวเราการมีความรู้เหล่านี้เอาไว้นะครับผมจะเป็นสิ่งที่คอยช่วยเราเอาไว้จากการที่จะต้องมาเสียเงินเสียเวลาในการที่จะต้องมานั่งซ่อมรถในการที่ต้องมาดูแลรักษาแก้ไขปัญหากันในภายหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นก็รู้ไว้ดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาในช่วงต่อไปนะครับเป็นเบรกที่2นะครับแล้วก็จะพูดถึงการดูแลรถในเรื่องส่วนอื่นๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับมาต่อกันอีกนิดเดียวแล้วกันนะครับในเรื่องของการขับรถลุยน้ำตอนแรกว่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องอื่นๆแล้วแต่ยังมีข้อมูลที่อยากจะนำมาให้ทุกท่านกันอีกนิดนึงนะครับผมในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะลุยน้ำคือเมื่อกี้เราพูดถึงการที่การลุยน้ำจะต้องทำยังไงถูกไหมครับจริงๆแล้วมีวิธีการนะครับในการเตรียมก่อนที่จะลงไปลุยน้ำนั่นเองนะครับผมหากเราจำเป็นจะต้องขับรถลุยน้ำท่วมนะครับโดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แล้วจริงๆคือจำเป็นมากๆแล้วแหละว่าฉันจะต้องลุยน้ำแล้วแหละวันนี้นะครับเราควรจะมีการเตรียมตัวให้พร้อมโดยก่อนที่เราจะขับรถลุยน้ำนะครับเราควรเติมน้ำมันให้เต็มถังเพราะว่าแรงดันจากน้ำมันนะครับจะช่วยอัดไม่ให้เกิดไอ้น้ำภายในถังนั่นเองโดยจุดสำคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยคือระบบจ่ายไฟนะครับทั้งคอยสายไฟจานจ่ายไฟแล้วก็ปลั๊กหัวเทียนนะครับหากเกิดปัญหากับระบบจ่ายไฟเนี่ยจะทำให้เครื่องยนต์กับเขาเรียกว่าดับนะครับผมแล้วก็ต้องใช้สเปรย์กันความชื้นในฉีดป้องกันอีกด้วยเพราะแม้ว่าน้ำจะไม่เข้าถึงเครื่องยนต์นะครับแต่ความชื้นจากการลุยน้ำจะทำให้เกิดไอ้น้ำเกาะนะครับผมซึ่งเป็นต้นเหตุของการทำให้เครื่องดับได้นะครับในขณะที่เราขับรถลุยน้ำนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับผมก็คือให้เราขับช้าๆอย่างมีสติขับให้คงที่นะครับสำหรับรถที่ใช้ระบบพัดลมติดเครื่องเนี่ยอย่าเร่งรอบเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับผมเพราะปลายใบพัดอาจจะวักน้ำกระจายเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์เนี่ยดับได้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าถ้าเครื่องเราดับกลางน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนนะครับไม่มี

0: ไงดีนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันให้ถึงที่สุดเลยในเรื่องของการไม่ให้เครื่องยนต์ดับระหว่างการขับน้ำขออภัยครับขับรถลุยน้ำนะครับผมเอาละครับผมไหนๆแล้วก็ถ้าเราหลีกเลี่ยงที่จะลุยน้ำไม่ได้การบังคับทิศทางรถในการลุยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยขับรถลุยน้ำนะครับการบังคับทิศทางเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับการขับรถลุยน้ำนะครับผมผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องอาศัยทักษะในการบังคับทิศทางของรถให้มากกว่าการขับรถในช่วงเวลาที่ปกตินะครับเพราะว่ายางรถเนี่ยจะสัมผัสกับผิวน้ำแทนการวิ่งบนพื้นผิวถนนเนาะนึกออกไหมครับสิ่งที่เราควรจะทำนะครับผมควรเลี้ยงคลัชเมื่อจำเป็นเท่านั้นเพราะการเลี้ยงคลัชบ่อยๆอาจจะทำให้น้ำเข้าไปทำให้คลัชเนี่ยลื่นนะครับและถ้าหากวิ่งบนถนนที่น้ำไม่ท่วมขังแต่เป็นบนถนนที่เปียกลื่นนะครับควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าน้ำอาจจะผสมกับฝุ่นผงหรือเศษดินบนท้องถนนครับทำให้ผิวถนนเป็นเสมือนแบบโคลนมีฟิล์มกันระหว่างพื้นถนนนะครับต้องระมัดระวังให้มากเลยในการขับรถนะครับไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติด้วยประมาณ 3-5 ปอนด์นะครับซึ่งจะทำให้หน้ายางเนี่ยแข็งและมีกำลังในการที่จะตัดน้ำนะครับผมควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดนะครับแล้วก็มีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีนะครับหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเลยนะครับเพราะจะทำให้รถเนี่ยลื่นถลายไปบนท้องถนนได้นะครับถ้ารถเริ่มเสียการทรงตัวเมื่อไหร่ให้เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับผมอย่าคิดที่จะเบรกเด็ดขาดนะครับแล้วก็อย่าหักพวงมาลัยกระทันหันด้วยให้จับพวงมาลัยให้คงที่มั่นคงนะครับจนกว่าพื้นผิวถนนเนี่ยจะแห้งนั่นเองนะครับผมถ้าถึงเวลาที่รถจะต้องลื่นถลายไปจริงๆนะครับสิ่งที่เราควรทำคือจับพวงมาลัยให้แน่นนะครับอย่าเหยียบเบรกปล่อยให้ไหลไปในเส้นทางที่รถกำลังไหลไปนะครับเพราะว่าถ้าการเหยียบเบรกเนี่ยในบริเวณที่พื้นผิวถนนยังลื่นอยู่อาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำรถหมุนได้ซึ่งกรณีนี้นะครับอาจจะรุนแรงกว่าการที่รถของเราลื่นถลายไปชนกับข้างทางโดยตรงนะครับเพราะว่าถ้ารถเราพลิกคว่ำขึ้นมาหรือว่าหมุนเหวี่ยงเนี่ยความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับผมให้เรามัดระวังให้ถึงที่สุดอย่าเหยียบเบรกอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันถ้ารถเราลื่นนะครับทีนี้ครับผมจะมีความท้าทายอีกหนึ่งอย่างสำหรับการที่เราจะต้องขับรถข้ามน้ำบริเวณที่มีน้ำท่วมนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราขับรถลุยน้ำท่วมอาจจะต้องเจอกับหลุมร่องน้ำนะครับถ้าผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ขับขี่ทุกท่านนะครับควรจะสำรวจความลึกของร่องน้ำก่อนและตรวจสอบว่ามีหินใต้น้ำหรือหลุมใต้น้ำหรือไม่นะครับจากนั้นนะครับควรกะระยะเส้นทางหลบหลีกร่องให้ดีซึ่งบางร่องเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่รถข้างหน้านะครับผมตะกุยเอาไว้จนเป็นร่องลึกนะครับหากกระแสน้ำเชี่ยวกรากไม่ควรฝืนขับต่อเด็ดขาดนะครับการขับรถผ่านหลุมร่องน้ำโดยวิธีที่ถูกต้องนะครับควรปิดระบบปรับอากาศและก็ระบบไฟฟ้าทั้งหมดในรถเปิดกระจกขับรถลงน้ำอย่างช้าๆไม่ให้น้ำกระเด็นเข้าไปในห้องเครื่องนะครับรวมถึงต้องใช้เกียร์ตามเพื่อไม่ให้เกิดคลื่นหน้ารถบังทัศนวิสัยด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่ให้น้ำเนี่ยกระเด็นขึ้นกระจกหน้ารถด้วยและก่อนถึงทางปกตินะครับถ้ามีจังหวะเร่งเครื่องยนต์ให้เร่งเครื่องยนต์นะครับเพื่อส่งรถขึ้นบนถนนป้องกันรถติดดินแล้วก็ริมตลิ่งนั่นเองและเมื่อขึ้นจากน้ำได้แล้วนะครับขณะรถวิ่งควรเบรกเป็นระยะเพื่อช่วยทำให้เบรกแห้งนะครับหากสังเกตว่าเครื่องยนต์มีเสียงผิดปกติให้สำรวจว่ามีน้ำเข้าไปที่ห้องเกียร์ของเราหรือไม่นะครับถ้าเข้าไปก็เตรียมได้เลยนะครับผมเตรียมเข้าอู่เข้าศูนย์เพื่อซ่อมกันต่อไปนะครับอย่าฝืนครับเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเตรียมตัวการเรียกว่ามีความรู้ในการขับรถลุยน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมการขับรถอย่างถูกวิธีเนี่ยเป็นการที่เราจะเซฟหัวใจของคนที่เรารักแล้วก็คนที่รักเราได้ด้วยนึกออกไหมครับเพราะว่าการขับรถอย่างถูกวิธีถูกต้องเนี่ยจะช่วยเรากลับบ้านก ลับไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับผมกลับไปเจอครอบครัวกลับไปเจอลูกกลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องขับรถลุยน้ำหรือว่าจะต้องไปเรียนที่อันตรายหรือว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ยอย่าดีกว่ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วค่อยเดินทางไปไหนมาไหนนะครับผมเซฟตัวเองวิธีที่สุดนะครับเซฟไลฟ์เซฟไลฟ์นะครับผมนี่สโลแกนคิดมาขึ้นปั๊บเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่จริงนะครับผมนะครับเซฟไลฟ์ก็เซฟไลฟ์เราได้นะครับเอาละครับก็วันนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็วันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระไสนะครับแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่มาติดตามรายการนี้แล้วก็รับฟังข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปนะครับเพราะเราก็มีความคาดหวังว่าความห่วงใยจากเราการที่เรานำทริคดีๆมาฝากทุกท่านนะครับจะช่วยให้ท่านใช้ชีวิตขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับผมถ้าใครที่อยากจะติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกต่อนะครับในวันอื่นๆก็สามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุวสุรัตน์วีระไสและทีมงานสทภูเก็ตขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
2: ไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
3: ผมก้าวตกเรือครับ
2: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
4: ผมโดนมีดแทงครับ
2: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
4: จะไม่รู้อ่ะ
2: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
4: ินเหล้า
2: แล้วยังไงต
4: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
2: แล้วยังไงต
4: ่
2: อ
4: ไม่รู
1: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
5: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอะ
6: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
5: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
6: อารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: นถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: หนึ่งนาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกเตือนเจ้าของรถที่ทำการตกแต่งแก้ไขแผ่นป้ายทะเบียนทั้งที่ทำด้วยกระดาษเขียนด้วยลายมือหรือทำทะเบียนขึ้นเองทั้งหมดนี้เป็นการกระทำที่มีความผิดตามกฎหมายนะคะกรมการขนส่งทางบกฝากย้ำเตือนเจ้าของรถบางรายใช้ป้ายทะเบียนรถที่ทำขึ้นเองทำแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ตกแต่งลวดลายเลียนแบบป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกทำให้มองเห็นเป็นป้ายทะเบียนแบบประมูลเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.รถยนต์พุทธศักราช2522มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทส่วนการทำป้ายทะเบียนรถปลอมอาจมีความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารหากแผ่นป้ายทะเบียนรถชำรุดหรือสูญหายสามารถติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้ที่สำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนตกเพิ่มในสัปดาห์นี้พร้อมเตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจัตตพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญทางนี้คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันทีนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่น้ำลดให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีด้านการจ่ายเงินเยียวยาได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังเดินเรือในอ่าวไทยช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้
8: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณอ่าวไทยระหว่างวันนี้ถึง7ตุลาคมหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกคาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าขอให้ผู้ควบคุมเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินเรือและประชาชนจึงขอให้ชาวเรือในพื้นที่จังหวัดราธิวาสติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์คลื่นลมอย่างใกล้ชิดก่อนออกเรือทุกครั้งปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
9: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลื่อมนาดวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
1: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
2: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข076525779-85
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับช่วงเวลานี้เราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่แล้วก็สวทระนองนะครับก็วันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองครับผมก็วันนี้นะเราก็จะไปพูดถึงข่าวหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครม.เรื่องของการรับมือน้ำท่วมแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านกันนะครับรวมไปถึงในช่วงของข่าวใต้รายวันเนี่ยเราก็จะนำเสนอข่าวสารนะครับผมที่เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับผมต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็อยู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนที่จะหยิบยกนะครับผมในเรื่องของข่าวสารที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็น่าสนใจรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับทุกๆคนนะครับที่ไม่ใช่แค่กลุ่มจังหวัดฝั่งดามันภาคใต้ของเรานะครับผมแต่ว่ารวมไปถึงทุกท่านเลยนะครับก็มาติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมนะครับระดับประเทศเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับประชุมคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับคณะรัฐมนตรีนะครับผมแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโดยท่านก็ได้ออกมาตรการข้อสั่งการ4ข้อแบบด่วนๆเลยนะครับพร้อมกับสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เนี่ยประกาศเขตสาธารณภัยล่วงหน้าได้ทันทีหากคาดว่าจะเกิดภัยนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือที่รวดเร็วอันนี้ก็คือเป็นประเด็นเป็นหัวข้อนะครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลา 9:00 น.นะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบกปพชนะครับผมอันนี้เป็นชื่อย่อนะครับซึ่งท่านก็ได้ทำการเขาเรียกว่าประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับโดยท่านก็ได้เน้นย้ำ4ข้อสั่งการสำคัญสำคัญที่เป็นเรื่องหลักเลยนะครับผมเรื่องแรกนะครับท่านก็บอกว่าให้เร่งสำรวจแล้วก็จ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนให้ถึงมือประชาชนแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นผู้ที่รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25และ26กันยายนนะครับก็คือตั้งแต่วันนั้นมานั่นเองนะครับผมใครที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบนะครับผมก็รัฐก็จะจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้นะครับผมซึ่งท่านก็ได้เน้นย้ำนะว่าต้องเร่งด่วนแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเพื่อความเป็นธรรมแล้วก็เขาเรียกอย่างไรดีครับให้เกิดความโปร่งใสให้ประชาชนสบายใจนะครับผมซึ่งจะสื่อถึงว่ารัฐบาลของเราเนี่ยได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้วก็ถึงมือประชาชนแบบ 100% นะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยที่เป็นข้อหลักนะครับคือเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะครับก็จัดทำแผน Big Cleaning นะครับผมทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหนทางบริเวณต่างๆที่ได้รับผลกระทบนะครับรวมไปถึงสิ่งสาธารณประโยชน์แล้วก็กำจัดสิ่งปฏิกูลเพื่อป้องกันปัญหาทางด้านสาธารณสุขนั่นเองเพราะอย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าน้ำท่วมเนี่ยมักจะมากับโรคชีหนูฮ่องกงฟูดเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขจึงจะต้องเขาเรียกว่าได้รับการแก้ไขการป้องกันนะครับผมการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคือตอนน้ำท่วมเนี่ยอันตรายก็มากับน้ำท่วมถูกไหมครับอาจจะเป็นในเรื่องของการที่ถูกน้ำพัดน้ำพาไปบริเวณไหนก็แล้วแต่จมน้ำแต่ว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยอันตรายก็ไม่แพ้กันนะครับไหนจะเรื่องของอุบัติเหตุอีกนะครับผมเพราะว่าการทำความสะอาด big cleaning บริเวณที่มีโคลนมีเขาเรียกว่าน้ำขังเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายทางด้านสาธารณสุขรวมไปถึงอุบัติเหตุด้วยนะครับมีเคสที่ว่าลื่นล้มแล้วหัวกระแทกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องย้ำเตือนกันนะครับว่าให้ระมัดระวังกันให้มากด้วยนะครับแล้วก็พยายามเร่งดำเนินการให้อยู่ในความปลอดภัยนะครับผมรัฐบาลพยายามดูทุกๆอย่างเลยนะครับเอาละครับผมก็ หัวข้อที่3ที่เป็นข้อสั่งการด่วนเลยนะครับผมคือให้เร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคครับไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าประปาถนนนะครับรวมไปถึงสำคัญเลยคือระบบสื่อสารให้กลับมาใช้งานได้ในทุกๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่ามีหลายพื้นที่นะที่ต้องบอกว่าระบบสื่อสารล่มมีปัญหาหลายๆคนเนี่ยโอเคอยากจะติดต่อกับญาติกับลูกกับคุณพ่อคุณแม่แต่สัญญาณสื่อสารไม่มีก็เลยจะต้องเร่งดำเนินการนะครับส่วนไฟฟ้าประปาเนี่ยอันนี้คือเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหลักอยู่แล้วที่จะต้องฟื้นฟูให้โดยเร็วนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการกินการอยู่ความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยนะครับประปาไฟฟ้าเนี่ยถนนก็คือในเรื่องของการสัญจรเพราะหลายๆบ้านมีคนแก่มีผู้ป่วยมีคนป่วยเพราะฉะนั้นถนนก็เป็นสิ่งสำคัญครับท่านนายกจึงได้สั่งเร่งเลยว่าต้องซ่อมแซมให้ไวนะถ้าไม่ไวเนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบกินอยู่ใช้ชีวิตลำบากแน่นอนท่านจึงเร่งให้ทำการให้เร็วเลยนะครับและสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้14จังหวัดภาคใต้นะครับรับมือฝนตกหนักตามพยากรณ์อากาศที่ได้ทำการพยากรณ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมทีมกู้ภัยเลยนะครับมีการเตรียมเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือแล้วก็ศูนย์พักพิงด้วยนะครับผมและสุดท้ายเลยคือมีแผนอพยพกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยซ้ำซากนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดเลยนะครับว่าให้ใช้อำนาจตามกฎหมายประกาศเขตสาธารณภัยเตรียมพร้อมไว้ได้ทันทีนะครับเมื่อมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้การบริหารจัดการงบประมาณและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดนะครับผมนี่ก็คือ4ข้อสั่งการหลักๆนะครับก็คือเร่งสำรวจจ่ายเงินเยียวยาในข้อแรกฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดนะครับ Big Cleaning Day หรือว่า Big Cleaning เนี่ยเป็นเรื่องที่2เรื่องที่3คือเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคเป็นเรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายคือเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติใน14จังหวัดภาคใต้นะครับผมเป็น4ข้อสั่งการด่วนๆแบบด่วนจีเลยด่วนจีประชานีจ๋าเลยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมในเรื่องของอาเกี่ยวข้องกับน้ำท่วมเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นทริคข้อมูลรวมไปถึงเขาเรียกว่าสาระนะครับผมที่ต้องบอกว่าคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมักจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้คือตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าเอ๊บ้านฉันโดนน้ำท่วมเนี่ยทำยังไงกับสิ่งของที่โดนน้ำท่วมดีจะเก็บจะซ่อมแซมจะทิ้งดีหรือไม่เพราะฉะนั้นนะครับเราจึงได้นำข้อมูลตรงนี้มาครับว่า5สิ่งของที่ควรตัดใจทิ้งเมื่อบ้านโดนน้ำท่วมครับเป็นข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยสามารถตัดเรียกว่าช่วยเป็นการตัดสินใจแล้วก็ตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่โดนน้ำท่วมไปได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกเลยคือในเรื่องของอาหารและยานะครับผมยาที่โดนน้ำท่วมเนี่ยอาหารสดที่ปนเปื้อนเนี่ยกระป๋องอาหารกระป๋องที่บวมบุบขึ้นสนิมแล้วก็อาหารแห้งที่เปียกชื้นนะครับเสี่ยงต่อสารเคมีและเชื้อโรคอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอาหารและยาที่โดนน้ำท่วมแนะนำนะครับว่าทิ้งเถอะจริงๆนะครับไม่สมควรที่จะนำมากินดื่มเลยเด็ดขาดนะครับผมเพราะอันตรายนะครับอย่างที่สองคือที่นอนแล้วก็เครื่องนอนนะครับที่นอนเนี่ยฟูกโซฟาเบาะผ้าที่อมน้ำส่วนใหญ่แล้วนะครับจะแห้งยากมีการสะสมเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยทิ้งเหมือนกันคืออันนี้ผมว่าจริงๆแล้ว2อย่างแรกเนี่ยโอเคคนน่าจะหลายๆคนหลายท่านทุกๆท่านนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยแหละน่าจะตัดใจกันได้ง่ายเพราะรู้ว่าโอเคมันไม่น่าจะใช้ต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นอาหารและยาที่นอนเครื่องนอนที่อมน้ำนะครับทิ้งนะครับผมส่วนต่อมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไม้อัดนะครับเฟอร์นิเจอร์ตัวไหนที่มีความบวมเกิดขึ้นมีผิดรูปยุ่ย มีคราบเชื้อราอันนี้กำจัดทิ้งนะครับแต่ไม่ใช่กับเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวย้ำนะครับว่าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดนะครับผมรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีการบวมยุ่ยมีคราบราอย่าใช้ต่อเพราะว่าเสี่ยงนะครับผมเสี่ยงมากๆเลยในการที่จะเชื้อราแพร่กระจายเฟอร์นิเจอร์พังขณะใช้งานนั่งอยู่เนี่ยไม้อาจจะหักเสียบขาตัวเองอันนี้แอบพูดให้น่ากลัวนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วยิ่งถ้าไม้นั้นนะครับผมมีเชื้อราอยู่ด้วยอีกไม่อยากจะคิดนะครับว่าขาที่เราเกิดอุบัติเหตุมีบาดแผลโดนเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะมีแบคทีเรียเชื้อราอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งตัดใจทิ้งรักษาชีวิตดีกว่าทรัพย์สินผมเข้าใจความรู้สึกนะครับจะเรียกว่าเข้าใจเลยก็ไม่ได้แต่หมายถึงว่าพอจะเข้าใจว่าการตัดใจทิ้งอะไรสักอย่างนึงไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรารักหวงแหนหรืออยู่กับมันมานานอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวโปรดเป็นโซฟาที่เรารักที่เคยนั่งกับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสิ่งเหล่านี้ถ้าถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้แล้วตัดใจดีกว่านะครับผมนะครับอีกหนึ่งเรื่องอีกตัวต่อไปนะครับคือเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับผมอันนี้คุณน่าจะเสียดายเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีราคาเนาะนะครับผมอย่างเช่นพัดลมการนำร้อนโอเคถ้ามันเป็นแบบพัดลมตัวถูกๆการนำร้อนอันละ100-200โอเคเราอาจจะยังแบบตัดใจได้ยากได้ง่ายนะครับแต่บางคนเนี่ยผมเข้าใจเลยอาจจะแบบใช้ของดีๆราคาแพงๆนะครับถ้ามันพังตัดสินใจทิ้งนะครับถ้าโดนน้ำนานๆอย่าใช้ต่ออย่าเสียบปลั๊กเลยนะครับผมอันตรายมากอย่างน้อยๆถ้ารู้สึกว่าโอเคมันแพงมากๆอย่างเช่นตู้เย็นปลั๊กไฟต่างๆเนี่ยเรียกช่างมาดีกว่าให้ช่างช่วยดูนะครับว่ายังใช้ได้ไหมตู้เย็นเครื่องนี้ถ้าเปลี่ยนแผงวงจรนี้อาจจะกลับมาใช้ได้โอเคอันนั้นโอเคนะครับถ้าช่างยืนยันว่าได้และเรามั่นใจว่าช่างคนนั้นมีเขาเรียกว่ามาตรฐานทางวิชาชีพมีจริยธรรมโอเคเราก็นำกลับมาใช้ให้ช่างช่วยซ่อมให้นะครับแต่ถ้าช่างยืนยันแล้วว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ได้แล้วนะจะใช้ต่อไม่ได้ถ้าเสียบปลั๊กไปเนี่ยมีช็อตใช้ไปสักพักนึงเนี่ย

เป็นช่องอะครับไอ้ตรงนั้นแหละคือแหล่งรวมเชื้อโรคเลยซึ่งถ้าเรานำเคียงในสิ่งนั้นนะครับหรือพวกจานชามเหล่านั้นนะครับไปใช้ต่อไปใช้กับเนื้อสดหรือว่าสิ่งที่เรารับประทานเนี่ยเชื้อโรคแบคทีเรียต่างๆจะเข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอได้รับประทานเข้าไปได้นำไปใช้เนี่ยรับรองได้เลยว่าโรงพยาบาลทำหาแน่นอนนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านคงไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้กับตัวเองหรือว่าครอบครัวของเรานะครับยิ่งถ้าที่บ้านมีผู้ป่วยมีผู้สูงอายุที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตัดสินใจทิ้งนะครับดีที่สุดนะครับผมเป็น5สิ่งนะที่ควรตัดใจนะครับทวนกันใหม่สั้นๆเอาง่ายๆนะครับอาหารและยาที่บวมบุบขึ้นสนิมกระป๋องไอ้พวกอาหารกระป๋องทั้งหลายนะครับอาหารสดทิ้งนะครับที่นอนเครื่องนอนที่แห้งยากสะสมเชื้อรานะครับทิ้งนะครับเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่มีราขึ้นบวมผิดรูปทิ้งครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่โดนน้ำท่วมเป็นเวลานานหรือปลั๊กไฟที่โดนน้ำท่วมให้ช่างมาดูถ้าช่างบอกไม่ได้ตัดใจทิ้งครับทำใหม่ครับและสุดท้ายคือภาชนะที่ทำความสะอาดยากหรือมีรอยแตกรอยข่วนรอยขีดพลาสติกไม้ทิ้งครับนะครับผม5ทิ้งที่ควรจะทิ้งหลังน้ำท่วมนะครับผมก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่จะทุกท่านเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นในสิ่งที่ทุกท่านประสบพบเจออยู่นะครับคือส่วนตัวผมจะบอก 100% ไม่ได้ว่าผมเข้าใจในความรู้สึกของทุกท่านนะครับเพราะยังไงแล้วเนี่ยคนที่เจอกับตัวเองเนี่ยจะรู้หรือแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับผมจึงอยากจะบอกว่าตัวผมเองแล้วก็ทีมงานสทภูเก็ตเนี่ยขอเป็นหนึ่งแรงใจนะครับผมที่จะช่วยทุกท่านจะทำหน้าที่ในส่วนที่ทำได้อย่างเช่นผมเนี่ยก็นำข้อมูลข่าวสารอย่างเงี้ยมาฝากทุกท่านกันนะครับผมทำเท่าที่ผมทำได้ส่งแรงใจให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมทำได้จริงๆนะครับเอาใจช่วยนะครับผมทุกท่านที่เจอกับวิกฤตอุทกภัยต่างๆเนี่ยขอให้ผ่านพ้นแล้วก็ฟื้นตัวฟื้นฟูตัวเองฟื้นฟูบ้านฟื้นฟูร่างกายตัวเองให้กลับมาเต็ม 100% หรือดีที่สุดให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมเอาใจช่วยนะครับเอาละครับมาที่1เรื่องแล้วกันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนก่อนที่จะจบในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนไปนะครับคือในเรื่องของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะครับการประชุมที่เราเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการเงินระดับโลกการรวมตัวกันของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ที่มีอิทธิพลทางการเงินผู้ที่จะคอยกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในการหารือกันในการประชุมในครั้งนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอย่างที่ได้บอกไปทุกๆรอบเลยนะครับว่าการประชุม IMF เนี่ยพาโอกาสมาถึงเรามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางการที่ให้เราได้โชว์ศักยภาพการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับโลกนะครับแต่ที่พ่วงมาด้วยมากที่สุดเนี่ยคือโอกาสในการทำธุรกิจของคนในพื้นถิ่นอย่างน้อยๆเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยเต็มๆนะครับเพราะได้ข่าวมาว่าโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยถูกจองเป็นหมื่นๆห้องนะครับแล้วหมื่นๆห้องนั้นนะครับจะมีคนที่มีสถานะทางการเงินที่เก่งในด้านทำธุรกิจที่มีเม็ดเงินเขาเรียกไงครับมีกระเป๋าหนาแล้วกันเอาภาษาบ้านๆมีกระเป๋าตุงๆเนี่ยที่พกเงินมาแบบแน่นปักนะครับผมพร้อมที่จะมาใช้ที่ประเทศไทยของเรานะครับพร้อมที่จะมาหาโอกาสในการทำธุรกิจในประเทศไทยของเรานะครับทุกท่านจึงต้องอย่างนี้ครับเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้ที่เดินทางมาจากกว่า190ประเทศนะครับผม 15,000 กว่าคนเนี่ยแหละนะครับผมเราควรจะเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อที่จะอย่างแรกนะครับและแบ่งเป็น2หมวดหลักๆคือเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อตัวเองนะครับเพื่อส่วนรวมเนี่ยคือการสร้างภาพหลักที่ดีของประเทศไทยซึ่งสิ่งนี้ครับจะเชื่อมไปสู่การที่เราได้ประโยชน์ในส่วนตัวด้วยนะครับคือเมื่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีนะครับคนที่จะมาสู่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะถ้าชื่อเสียงดีใครก็อยากมานะครับโอ้โหเนี่ยประเทศไทยของเรานะคนในประเทศไทยน่ารักมากยิ้มแย้มแจ่มใสบริการดีมากเลยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าสนใจมีเอกลักษณ์โดดเด่นชวนเพื่อนมาที่ประเทศไทยอีกนะครับนี่คือประโยชน์หนึ่ง

างแหละที่เราจะได้จากส่วนรวมแล้วก็สู่ส่วนตนด้วยนะครับส่วนในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่าเราจะได้โอกาสครับขึ้นอยู่กับดวงนะต้องพูดอย่างนี้ว่าเราจะได้เจอบุคคลเหล่านั้นไหมนะครับถ้าเรามีโอกาสได้เจอเนี่ยแล้วเราเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนำเสนอจุดเด่นของพื้นถิ่นของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะทำธุรกิจกับบุคคลเหล่านั้นถูกไหมครับจากธุรกิจพื้นบ้านอาจจะเข้าไปสู่เวทีระดับประเทศรวมไปถึงระดับโลกได้ใครจะรู้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงนำ6มิติสำคัญในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีมาฝากทุกท่านกันนะครับอย่างแรกเลยคือการมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับอย่างที่สองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจแล้วก็ประทับใจนะครับเพราะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ191ประเทศ191ความคิดไปสิครับ 15,000 กว่าคนเนี่ยก็ต่างความคิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมบางทีทัศนคติของเขาอาจจะไม่เหมือนเราเขาอาจจะทำในสิ่งที่เขาคิดว่าในประเทศของเขาไม่เป็นไรนะครับแต่เราอาจจะถือนะครับผมว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำเราควรจะสื่อสารออกไปก่อนนะครับว่าโอเคสิ่งนี้ไม่ดีนะสำหรับเราท่านจะทำแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราสื่อสารกันอย่างเข้าใจใช้การประนีประนอมผมว่ายังไงแล้วย่อมเข้าใจซึ่งกันและกันแน่นอนนะครับหรือบางทีก็เป็นเรานี่แหละที่อาจจะทำอะไรไม่ดีโดยที่ไม่รู้ตัวให้กับบุคคลมากกว่า 15,000 คนในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารกันจึงเป็นสิ่งที่สมควรจะทำนะครับผมเพื่อภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยเนาะอย่างเช่นยิ่งถ้าเป็นแบบผู้ประกอบการที่เป็นระดับแบบรายย่อยที่กำลังจะก้าวเป็นระดับกลางที่แบบกำลังจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ตลาดนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะภาพลักษณ์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำเป็นจะต้องสอนกันมากนะครับผมไม่จำเป็นจะต้องบอกกันมากแค่มาย้ำเตือนกันดีกว่านะครับอย่างที่3คือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือในงานบริการของเราได้นะครับผมอย่างที่4คือการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับผมที่เขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าสะดวกสบายมากขึ้นรู้สึกว่าการจับจ่ายใช้สอยในประเทศของเราเนี่ยมันง่ายนะครับจ่ายง่ายเราก็ได้รับเงินง่ายคิดกันง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ได้ผลจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นำไปใช้กันได้นะครับอย่างที่5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอันนี้แน่นอนอันนี้ใครก็รู้ปลอดภัยคนก็อยากมาถ้าชื่อเสียงเราไม่ดีไม่มีใครอยากมานะครับโอ้โหประเทศไทยของเรานะเดินไปโดนโจรขโมยของร้านนี้นะกระจกเป็นกระจกที่มองไม่เห็นเลยว่าจะต้องออกไปทางไหนหนียังไงถ้าเกิดไฟไหม้กระจกไม่แตกจะออกไปได้ไหมทางหนีไฟไม่มีทางดับเพลิงไม่มีสุขอนามัยไม่มีโอ้โหหนูวิ่งเต็มร้านถ้าเจอแบบนี้ใครจะอยากมาถูกไหมครับเป็นเบสิกนะเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานนะครับผมย้ำเตือนกันนะครับความปลอดภัยนะครับผมรวมไปถึงสาธารณสุขความสะอาดด้วยนะครับเกี่ยวข้องกันนะครับผมและสุดท้ายเลยคือการเป็นที่เราเป็นที่ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของเรานะครับเราควรจะนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราออกมาให้ได้เห็นชัดเจนนะครับเพราะว่า191ประเทศ 15,000 คนเขาอาจจะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับดอกไม้บ้านเราโอ้ยไม้ไผ่บ้านนี้เราก็มาใช้กันอยู่ปกติราคาก็ไม่ดีเลยทำยังไงก็ไม่น่าจะได้แต่ใครจะรู้ครับ15,000 คน190ประเทศ100กว่า90ประเทศเนี่ยเขาอาจจะมาเห็นได้ว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่หยิบจับอยู่ในราคาที่ไม่ได้แพงเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆถ้าสามารถนำเข้าสู่ระดับประเทศหรือว่าส่งออกไปต่างประเทศประเทศนู้นประเทศนี้ได้มันจะสร้างกำไรได้มากสร้างคุณค่าให้สินค้าชิ้นนี้ได้มากสิ่งนั้นน่ะอาจจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแล้วเขาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอว่านำเสนอไปเลยจุดเด่นอัตลักษณ์ที่เราคิดว่ามันคือเรื่องเด่นๆของจังหวัดเราของพื้นถิ่นของเราเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่กับมันมานานแต่คนที่เพิ่งเคยเห็นเขาอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเรานะครับเพราะฉะนั้นก็นำเสนอได้เลยเต็มที่นะครับจงเป็นคนที่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีแล้ววันหนึ่งนะครับผมก็จะมีคนเห็นเองว่านี่แหละมันมีคุณค่า
น่านำไปสานต่อน่าไปทำธุรกิจเราก็จะเหมือนคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เลยล่ะครับมีอาชีพที่ยั่งยืนมั่นคงนะครับรวมไปถึงสามารถต่อยอดให้กับครอบครัวหรือคนรอบข้างได้อีกนะครับรวมไปถึงพื้นถิ่นตัวเองด้วยนะครับฝากเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของ IMF นะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับซึ่งต้องบอกว่าลืมบอกไปนิดหนึ่งนะครับว่าการประชุมนี้นะครับจัดขึ้นวันที่12-18 ตุลาคม 2569หรือก็คืออีกแค่1อาทิตย์แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆที่มาพำนักที่ประเทศไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย6มิตินี้ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอว่าวันที่12ค่อยทำเราเริ่มตรงนี้ได้เลยวันนี้ได้เลยเวลานี้ได้เลยนะครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

0: ที่คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00
1: นวินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการจ่ายแข้งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบดอกให้ลูกล้านจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อซักซี่และความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึงพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
3: เอาละครับผมมาสู่ช่วงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจะนำข่าวสารของพื้นที่ฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมาเล่าทุกท่านฟังกันนะครับผมมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะครับก็จังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระดับความปลอดภัยทางด้านการจราจรนะครับเพราะว่าต้อนรับต้องบอกว่าเป็นข่าวดังเหมือนกันนะครับซึ่งกระหึ่มโซเชียลเลยว่า 5,000 นายที่เป็นกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยลงมาที่ภูเก็ตนะครับก็คืออันนี้เป็นโจ๊กเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะมาแก้เครียดเผื่อบางคนกำลังฟังในแบบแก้เครียดหรือว่ากำลังเครียดกับอะไรบางอย่างอยู่นะครับก็คือมีคอมเมนต์มากมายเลยว่านี่แหละโอกาสที่ฉันจะได้เป็นคุณนายหญิงแห่งประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคือมีโอกาสที่จะแบบว่ามีการหาแฟนเป็นคนจากสหรัฐอเมริกาที่เป็นพลทหารนะครับเป็นกองทัพเรือนี่แหละนะครับผมก็คือตอนนี้โซเชียลกระหึ่มแบบสนุกสนานกันใหญ่นะครับผมเอาจริงเนี่ยก็ได้ข่าวได้คราวมาเหมือนกันนะครับว่าทหารสหรัฐอเมริกาที่มาลงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหน้าตาดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นที่4จังหวัด5สถานีที่ได้การกระจายสัญญาณไปแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับทุกจังหวัดที่ฟังอยู่ณตอนนี้ใครที่อยากจะมาภูเก็ตและยังเลือกวันไม่ได้มาตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าทหาร 5,000 นายจะอยู่ถึงวันที่9ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับคือเขามาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่9ตุลาคมนะครับใครอยากมาจับจองหวานใจก็มาภูเก็ตมาเที่ยวกันได้เลยนะครับเอาละครับเข้าข่าวกันนี้ดีกว่านะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569นะครับท่านชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังพลบูรณาการกว่า150นายนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจปกครองทหารนะครับรวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยที่พื้นที่ตำบลหาดพื้นที่หาดป่าตองนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยรองรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านชนรินทร์เนี่ยท่านก็ได้เน้นย้ำเลยนะครับว่าให้ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวภูเก็ตเนี่ยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยจิตบริการนะครับพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาแล้วก็วางระบบการจราจรแบบวันเวในพื้นที่หาดป่าตองด้วยครับเพื่อเขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกแล้วก็ความคล่องตัวในการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับผู้เดินเท้าเนี่ยเพราะว่าคนจะเยอะขึ้นเยอะมากนะครับผมจึงต้องมีมาตรการชั่วคราวสำหรับรองรับนะครับผมโดยที่ต้องบอกว่าพลตำรวจตีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้ระบุว่าได้จัดตั้งนะครับศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือสปก.เพื่อบูรณาการกำลังสายตรวจเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับทางด้านการสืบสวนการป้องกันปราบปรามและการจัดการจราจรโดยได้มีมิสเตอร์ลูฟาร์มนะครับรองผู้ช่วยทูตฝ่ายป้องกัน กองกำลังสหรัฐอเมริการ่วมแสดงความขอบคุณฝ่ายความมั่นคงของไทยนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนการดูแลความเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องของที่มีกองกำลังสหรัฐที่เป็นกองทัพเรือมาลงพื้นที่นะครับผมมาพักผ่อนนะครับเราก็เตรียมพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะความปลอดภัยนะครับคือไม่ใช่แค่เพราะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ลงมาพื้นที่นะครับแต่เพื่อตัวเราทุกคนด้วยนะครับมากันที่จังหวัดพังงา นะครับผมกับการเปิดพื้นที่ต้อนรับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ครั้งที่รุ่นที่นะครับขออภัยครับรุ่นที่47นะครับลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชุมชนท้องถิ่นครับก็เมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันได้เดินทางลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และทัศนศึกษาในจังหวัดพังงาครับโดยช่วงที่ช่วงเช้าของการศึกษาด้านศาสนาและวัฒนธรรมเนี่ยได้ไปที่วัดควนกะไหลอำเภอตะกวดทุ่งนะครับมีการรับฟังบรรยายธรรมแล้วก็ข้อคิดจากการดำเนินชีวิตนะครับจากพระประสานสารโสพลขออภัยนะครับพระประสานสารโสพลครับเจ้าคณะจังหวัดพังงาระนองนะครับผมโดยมีท่านบัญชาธนูอินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและท่านเอกรัตน์หลีเซนนะครับรองเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ครับร่วมติดตามแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนนะครับจากนั้นนะครับคณะเยาวชนก็ได้เดินทางไปเรียนรู้วิถีชุมชนอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับที่ตลาดลองแลสัมผัสบรรยากาศการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมครับในเวลา 18:30 ของเมื่อวานนี้นะครับในวันเดียวกันนะครับผมท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารส่วนมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้พร้อมด้วยท่านภัยรัตน์เพชรยวนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้ร่วมพบปะแล้วก็ให้อาวาสแก่เยาวชนที่โรงแรมภูงานนะครับเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสันติเป็นสิ่งที่ไม่ว่าใครก็ต้องการนะครับยิ่งในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายพหุวัฒนธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับผมเพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับโครงการนี้จึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆในการเสริมสร้างปลูกฝังจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกันนะครับผมพระชันก็ชื่นชมจากใจจริงเลยสำหรับโครงการนี้นะครับแล้วครับมาต่อกันที่กระบี่นะครับผมกับการเปิดงานใหญ่ในเรื่องของการชูศักยภาพนะครับสินค้าแล้วก็บริการฮาลาลนะครับเมื่อวันที่3ตุลาคม2569เวลา 16:30 นะครับที่ลานประติมากรรมปูดำอำเภอเมืองกระบี่นะครับท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในการเปิดงานกระบี่อันดามันฮาลาลเฟสติวัล2026ครับโดยมีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่ผู้นำศาสนาหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนนะครับเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยมีการมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานสินค้าโอท็อปนะครับผมรวมไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย SME นะครับแล้วก็การบริการฮาลาลในท้องถิ่นครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการยกระดับให้ถูกต้องตามหลักศาสนาและวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะครับเพื่อเปิดประตูสู่ตลาดสากลพร้อมรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลกครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้มีการเน้นย้ำนะครับว่ากระบี่เนี่ยมีความพร้อมนะครับผมสูงมากๆในเรื่องของวิถีชีวิตอาหารและธรรมชาติครับซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฮาลาลเนี่ยรวมไปถึงการท่องเที่ยวชุมชนในครั้งนี้จะช่วยสร้างงานสร้างรายได้รวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนะครับง่ายๆก็คล้ายๆกับสานใจไทยสู่ใจใต้นะเพราะว่าเป็นการดำเนินการที่รองรับสังคมพหุวัฒนธรรมความแตกต่างอย่างเท่าเทียมนะครับผมเป็นไงล่ะสโลแกนอันนี้เท่เลยคิดเองกับ เมื่อกี้เลยนะครับก็ถูกต้องนะสำหรับผมมองว่าแตกต่างอย่างเท่าเทียมเราแตกต่างได้แต่เราเท่าเทียมกันในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะครับเพราะเราดำเนินการในทุกๆด้านให้ได้มาตรฐานสำหรับทุกๆคนพยายามดำเนินการให้ได้สิ่งที่ทุกท่านต้องการนะครับผมเพื่อให้รองรับกับการท่องเที่ยวแบบพหุวัฒนธรรมครับมาที่จังหวัดระนองจังหวัดสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะหมดเวลากันไปนะครับผมในเรื่องของการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่สำหรับจังหวัดที่เสี่ยงภัยนะครับอย่างที่ผมได้พูดไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อน14จังหวัดภาคใต้ระนองเป็นหนึ่งในนั้นนะครับวันที่5ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.นะครับท่านราชันบีน้อยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยท่านก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบกปปช.นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็น้อมรับนโยบายท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับข้อสั่งการด่วน4ข้อที่ผมได้กล่าวไปนะครับซึ่งสำหรับจังหวัดระนองเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีสถานการณ์อุทกภัยนะครับระดับน้ำในจุดติดตามหลักนะยังต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับรวมไปถึงจังหวัดเนี่ยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับผมพร้อมกับเตรียมระบบแจ้งเตือนศูนย์ประชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงนะครับเส้นทางอพยพเครื่องจักรกลเครื่องสูบน้ำจุดตรวจวัดระดับน้ำนะครับรวมไปถึงเรือท้องแบนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับประชาชนเนี่ยจังหวัดระนองก็มั่นใจได้นะครับว่าตอนนี้ท่านผู้ว่าของเราพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อให้คนระนองปลอดภัยจากอุทกภัยนะครับพร้อมกับถ้าวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุจริงๆพร้อมที่จะแก้ไขเยียวยานะครับผมท่านนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าช่วงวันที่4ถึง12ตุลาคม2569จะยังคงมีฝนตกในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะวันที่7ตุลาจังหวัดระนองเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเลยนะครับรวมไปถึงช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งเพราะฉะนั้นนะครับระมัดระวังกันให้มากในการเดินทางนะครับผมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอย่าเพิ่งเดินทางกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับจังหวัดระนองก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดระวังเฟคนิวส์กันไว้ด้วยนะครับผมเพราะบางครั้งนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะมีคนปั่นกระแสเพื่ออะไรนะครับตัวนี้เราไม่ทราบได้แต่ให้ระมัดระวังเฟคนิวส์แล้วก็ติดตามข่าวสารจากส่วนราชการให้ดีที่สุดนะครับผมแนะนำกรมประชาสัมพันธ์ของผมนี่แหละครับของเรานี่แหละครับที่มั่นใจได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับโอ้ดูเวลาแล้วใกล้แล้วนะครับผมพอดีเลยนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้เลยนะครับผมขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันของวันนี้นะครับข่าวสารเยอะนิดนึงแหละเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดไปก็เลยอยากจะนำเสนอข่าวสารให้ได้ฟังกันเยอะๆนะครับผมก็ใครที่อยากติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้อีกนะครับก็สามารถติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณนะครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับผมน้องดิววสุรัตน์เวียระใสนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสารวุฒินะครับผมนายช่างไฟฟ้านะครับผมก็พี่หนึ่งคอยควบคุมรายการให้ในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับผมในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ควบคู่การระบายน้ำท่วมขังเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างโดยจะทยอยปรับเพิ่มการระบายเป็นขั้นตอนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีระบายน้ำ450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารจัดการน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนพระราม6ไปจนถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนในระยะต่อไปโดยข้อมูลคาดการณ์จนถึงวันที่7ตุลาคมและวันที่9ถึง13ตุลาคมหลายพื้นที่ของประเทศยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคใต้จึงกำชับให้เตรียมรับสถานการณ์ล่วงหน้าโดยเฉพาะพื้นที่ตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงนราธิวาสให้ติดตามฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำเตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะตกในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.สาราว่าการกรุงเทพมหานคร2เรือดินแดงว ว่าภาพรวมในวันนี้ยังคงทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังสถานการณ์หลายจุดเริ่มดีขึ้นและจะเร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนและถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังเพื่อให้การสัญจรของรถขนาดเล็กสามารถผ่านได้ขณะเดียวกันได้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่และผลักดันน้ำทั้งในคลองสายหลักและคลองสายย่อยเพื่อเตรียมรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้โดยจะระดมเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่บึงกลุ่มและคลองจันไปสนับสนุนพื้นที่มีนบุรีลาดกระบังและหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมขณะที่พื้นที่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีระดับน้ำสูงย้ำว่ากรุงเทพมหานครมีการเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจากการติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดียืนยันว่าไม่น่ากังวลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงเรียนในฝรั่งเศสราว500แห่งจะระงับการเรียนการสอนในวันจันนี้เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงของนักเรียนนายเอดูอาร์ดเกฟเรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าโรงเรียนในฝรั่งเศสราว400ถึง500แห่งจะระงับการเรียนการสอนทั้งหมดหรือบางส่วนในวันจันนี้เพราะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนดสืบเนื่องจากกระแสการประท้วงของนักเรียนระดับมัธยมปลายที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศฝรั่งเศสนายเกฟเรกล่าวเพิ่มเติมว่าการปิดโรงเรียนในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยก่อนการประท้วงครั้งใหญ่ที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมปลายนัดหมายในวันอังคารนี้ทั้งนี้นักเรียนมัธยมปลายในหลายเมืองของฝรั่งเศสออกมาชุมนุมประท้วงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากไม่พอใจสภาพการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาครูไม่เพียงพอส่งผลให้มีการปิดโรงเรียนราว400แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งทั่วประเทศฝรั่งเศสปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
9: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์คำที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าตถาคตจะเกิดหรือจะไม่เกิดขึ้นธรรมธาตุนั้นก็มีอยู่แล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
2: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจาก Facebook Live สวทพงาเรดิโอกันด้วยรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าสวทระนองและในวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากนโยบายภาครัฐและก็นำเรื่องราวข่าวสารจากพื้นที่จังหวัดพังงาและรอบอันดามันมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับร้อยเรื่องอันดามันค่ะ
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
1: ใช่แล้วจ้าพี
2: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิท

0: พี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงริ้วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่มั่วกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนครับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองแล้วก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราวข่าวสารในรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะซึ่งประเด็นแรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยประชาสัมพันธ์สิทธิ์ประกันภัยพิบัติค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติค่ะกล่าวว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงวันนี้ค่ะจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ก็จะมีฝนตกในพื้นที่ตอนเหนือก็จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและก็ภาคใต้ค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งพื้นที่ดังกล่าวก็จะจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะที่ยังคงมีผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากซึ่งปัจจุบันมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะมีการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะมีสถานการณ์น้ำทะเลหนุนด้วยซึ่งในช่วงวันที่5ตุลาคม2569จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะอาจจะมีการระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทยมีความล่าช้าลงนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งพร่องน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงถัดไปโดยเร่งระดมในเรื่องของเครื่องจักรกลนะคะเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำค่ะเร่งระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆค่ะที่มีสถานการณ์อย่างเต็มรูปแบบนอกจากนี้ค่ะฝนจะเริ่มไล่ลงสู่ภาคใต้ตอนบนค่ะซึ่งได้ประสานกับแม่ทัพภาคที่4ให้เตรียมความพร้อมและประสานงานร่วมกันกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์รวมทั้งวางแผนการป้องกันการดูแลผู้ประสบภัยการอพยพและก็การเยียวยาค่ะผู้ประสบภัยในพื้นที่ตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนเพื่อให้การประสานงานการติดตามงานเป็นไปอย่างมีระบบนอกจากนี้ค่ะก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศึกษาความเป็นไปได้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยจากภัยพิบัติสำคัญได้แก่น้ำท่วมวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะรวมถึงชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนและก็สิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนได้รับทราบเข้าใจตรงกันและก็สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนค่ะเพื่อลดความสับสนและก็ให้ผู้ประสบภัยนะคะได้เข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีข้อสั่งการดังนี้ค่ะด้านแรกนะคะด้านการบริหารจัดการค่ะให้ทุกจังหวัดนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบมอบหมายภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพและก็จัดให้มีจุดประสานงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ค่ะในด้านของกำลังพลนะคะระดมกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะจ ัดระบบการปฏิบัติงานใช้ยุทธโทปกรณ์นะคะแล้วก็ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเตรียมความพร้อมต่อเนื่องขอให้บูรณาการความร่วมมือจากกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจจัดภารกิจสลับผับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้มีความเหมาะสมค่ะจัดให้ทำยอดกำลังพลและก็ภารกิจให้เป็นปัจจุบันที่สุดเนี่ยเพื่อป้องกันความเหนื่อยล้าแล้วก็รักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานค่ะทางด้านข้อมูลข่าวสารและก็การแจ้งเตือนภัยนะคะก็มอบหมายให้กรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารและก็แจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและก็กระชับเข้าใจง่ายทันต่อสถานการณ์เนื่องจากต้นน้ำและก็ปลายน้ำเพื่อให้ประชาชนค่ะเตรียมความพร้อมรับมือได้ทันเวลาแล้วก็สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับจากประกันภัยพิบัติโดยรัฐบาลจัดไว้ให้30ล้านครัวเรือนค่ะทางด้านการติดตามและก็การกำกับดูแลนะคะก็มอบหมายให้ทางปภ.ค่ะเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมอย่างใกล้ชิดเร่งประสานงานแล้วก็แก้ไขข้อขัดข้องระหว่างหน่วยงานให้มีข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นนะคะในการประเมินตัดสินใจในด้านต่างๆค่ะให้การช่วยเหลือประชาชนด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพทั้งนี้ค่ะปภ.ก็ได้ประสานจังหวัดปภ.เขตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนในผู้ที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบความพร้อมและก็กำลังพลเครื่องจักรกลอาทิเครื่องสูบน้ำขางเรือรถผลิตน้ำดื่มนะคะแล้วก็รถประกอบอาหารรวมถึงสับเปลี่ยนกำลังพลและก็เครื่องจักรกลค่ะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่โดยพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เปลี่ยนภารกิจเข้าสู่ภาวะการพักฟื้นค่ะโดยระดมกำลังในเรื่องของเครื่องจักรกลสำหรับการใช้ในพื้นที่ฟื้นฟูเข้าพื้นที่ตามแผนการฟื้นฟูค่ะเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับคืนสู่บ้านเรือนแล้วก็ดำเนินชีวิตได้ตามเดิมโดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยระบุว่าจังหวัดนครสวรรค์ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับน้ำมวลน้ำมหาศาลจากแม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำปิงวังยมและแม่น้ำน่านค่ะก่อนจะไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาประกอบกับช่วงที่ผ่านมาค่ะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบให้หลายชุมชนได้รับผลกระทบจากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คาดการว่าสถานการณ์จะทยอยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงก่อนสถานการณ์จะคลี่คลายรัฐบาลได้สั่งการให้รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านค่ะในส่วนของการเยียวยาก็ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินทดรองราชการค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นมานะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนค่ะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของที่อยู่อาศัยในส่วนกรณีการเสียชีวิตค่ะซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้ดำเนินการโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศโดยให้ครอบคลุมภัยทั้ง3ประเภทนะคะได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะสำหรับที่อยู่อาศัยก็จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนซึ่งอยู่การประเมินความเสี่ยงขณะที่กรณีที่อยู่อาศัยถูกล้อมรอบไปด้วยน้ำนะจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า7วันนะคะก็จะได้รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งค่ะและกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนค่ะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เร่งสำรวจเร่งดำเนินการมาตรการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะที่ประสบอุทกภัยค่ะที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีเขตประกาศพื้นที่ ่ประสบอุทกภัยและก็ประกาศเขตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินให้เกิดอุทกภัยก่อน1ตุลาคม2569นั่นก็คือในช่วง15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะคะในพื้นที่65จังหวัดค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครกรณีที่อยู่อาศัยจำนวนน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินเสียหายจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทที่อยู่อาศัยประจำน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและกรณีที่มีผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยและจะช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทค่ะทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในการลงทะเบียนประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยาจากเหตุการณ์อุทกภัยใน65จังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งรัฐบาลได้เปิดช่องทางการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งข้อมูลล่าสุดค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 700,000 ครัวเรือนนะคะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครจำนวนกว่า 300,000 ครัวเรือนค่ะรองลงมานะคะสมุทรปราการจำนวน 95,000 ครัวเรือนค่ะแล้วก็ปทุมธานีค่ะ 83,000 ครัวเรือนและก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะกำชับเจ้าหน้าที่ให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการลงทะเบียนและก็ตอบคำถามพี่น้องประชาชนกรณีมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหากประชาชนไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยงานราชการหรือว่ามีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางรัฐก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและก็นายอำเภอค่ะจัดชุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เชิงรุกไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อเปิดจุดรับลงทะเบียนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงและก็รวดเร็วที่สุดค่ะทางด้านอธิบดีกรมป้องกันและสาธารณภัยค่ะก็ได้กล่าวว่าปภ.ก็ได้เตรียมชุดข้อมูลรายละเอียดการใช้งานลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาทำความเข้าใจรวมถึงชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เยียวยาได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้ค่ะประชาชนที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉุกเฉินนะคะและก็ได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาครัวเรือนครอบคลุมบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าและก็ผู้เช่าเป็นผู้รับเงินค่ะและก็ผู้ที่อยู่อาศัยเป็นประจำแม้ไม่มีทะเบียนบ้านทั้งนี้ค่ะประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะแล้วก็ขอยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะเขตลาดกระบังนะคะก็ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมของกำลังพลค่ะยุทธโธปกรณ์ค่ะแล้วก็เรือรถครัวสนามแล้วก็ระบบสนับสนุนต่างๆกำชับทุกหน่วยงานค่ะภายใต้การทำงานทศ1เดียวค่ะทำงานเชิงรุกร่วมกันกับท้องถิ่นอย่างเต็มกำลังค่ะโดยเน้นย้ำการกระจายอาหารและก็น้ำดื่มให้ถึงมือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเตรียมพร้อมตรวจสอบสภาพแล้วก็ในเรื่องของ

0: เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ค่ะถัดมาค่ะกับประเด็นเนื้อเรื่องของการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะเอกนิตินะคะย้ำทุกระบบต้องพร้อมค่ะมีแผนสำรองรับมือเหตุฉุกเฉินในช่วงการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะดร.เอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการแล้วก็ควบคุมค่ะ Command and Control Operation Center หรือว่าศูนย์ CCOC ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ในการรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569ค่ะซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและก็การและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆค่ะอย่างเช่นแผ่นดินไหวอุทกภัยภัยทางไซเบอร์และก็โรคระบาดค่ะตลอดช่วงเวลาการประชุมประจำปีผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศในปี2569นี้นะหรือว่า CCOC ค่ะทาง CCOC จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบัญชาการนะในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานค่ะที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติอาทิการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและก็การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะประจำการแล้วก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ค่ะทั้งนี้ค่ะดร.เอกนิตินะคะก็ได้สั่งการให้ CCOC ค่ะดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมตามสภาพวิกฤตนะคะคุณผู้ฟังโดยทดสอบระบบแล้วก็ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานค่ะมีความพร้อมและก็สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและก็ทันท่วงทีค่ะเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านค่ะไม่ใช่เพียงแค่มีแผนเท่านั้นนะคะแต่ต้องทดสอบระบบและก็ซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยใครจะต้องทำอะไรบ้างและใครเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่ทำอะไรและก็ต้องดำเนินการอย่างไรค่ะโดยต้องมีทั้งแผนหลักและก็แผนรองรวมไปถึง chain of command กันด้วยนะคะที่ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉินโดยกำหนดให้ทั้งแผนหลักแผนรองและก็ chain of command เนี่ยอย่างชัดเจนให้ทุกหน่วยงานค่ะก็สามารถประสานงานแล้วก็ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ให้การจัดงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารกันต่อค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียงบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผ่าสาการเกษตรไม่เผ่ารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่ยุดเผ่าควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: นแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
1: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
0: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
1: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ว้าวดูดิควันเราเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
3: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
2: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
3: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
2: โอเคเลย อย่างน้อยเราก็ได้ปลอดคืนมาบ้าง
3: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
2: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอนามันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาเองของเราก็มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะที่มาดำเนินกิจกรรมมาทำกิจกรรมกันในพื้นที่กลุ่มอันดามันของเรานะทั้งจังหวัดกระบี่พังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและก็รัฐบุรุษเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะมูลนิธิรักเมืองไทยแล้วก็มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ปัจจุบันค่ะได้จัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยค่ะกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและก็ภาคเอกชนรวมไปถึงอีกหลายๆภาคส่วนค่ะสำหรับในกิจกรรมสำคัญของโครงการในระยะแรกๆนะก็จะนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานทวีแล้วก็สบายย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์นะแล้วก็สร้างความประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติค่ะในทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะซึ่งในส่วนของครอบครัวอุปถัมภ์นี้ก็จะมีทั้งในส่วนของภาคกลางและก็ภาคจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะซึ่งจะมีจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะในการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะมีน้องๆเยาวชนเข้าร่วมโครงการ120คนค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณครูพี่เลี้ยงนะคะที่จะมาร่วมทำกิจกรรมกันในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันที่5ตุลาคม2569ค่ะก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้นะคะก็ได้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะมาเป็นประธานในพิธีค่ะซึ่งในส่วนของกิจกรรมนะคะก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการผู้มีเกียรตินะคะแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์เยาวชนอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะนอกจากในส่วนของพิธีการสำคัญในวันนี้แล้วนะคะในส่วนของพิธีเปิดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาของเราก็จะไปร่วมถ่ายทอดเสียงในช่วงพิธีเปิดกันด้วยรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ร่วมถ่ายทอดสดในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะคุณผู้ฟัง ซึ่งรุ่นนี้ค่ะจะเป็นรุ่นที่47นะคะน้องๆค่ะก็ได้มีการมาร่วมกิจกรรมแล้วก่อนล่วงหน้าแล้วหลากหลายวันเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งน้องๆเดินทางมาถึงในส่วนของจังหวัดพังงานะคะตั้งแต่วันที่27กันยายนค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในวันนั้นน้องๆก็เดินทางมาจนถึงจังหวัดพังงาแล้วก็มีทางด้านนายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ให้การต้อนรับแล้วก็ไปเยี่ยมชมน้องๆด้วยตัวเองนะคะทั้งนี้ค่ะในส่วนของถัดมานะคะน้องก็จะมีในส่วนของค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะที่เกิดขึ้นที่โรงแรมพูงาค่ะก็จะมีในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะต่างๆให้มอบความรู้ตรงนี้ให้กับน้องๆเยาวชนของเรานะคะเพื่อที่จะนำไปใช้แล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการดำรงชีวิตค่ะก็จะมีแนวเรื่องของความรู้ด้านสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็แนวเรื่องของอาชีวะอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเกียรติจากพี่ๆจากโรงพยาบาลพังงาค่ะก็ได้ให้ความรู้กับน้องๆในครั้งนี้นะคะรวมไปถึงการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นค่ะแล้วก็การป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยเบื้องต้นค่ะโดยสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงเย็นนะคุณผู้ฟังคะในวันที่28กันยายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเองก็ได้เข้าไปทักทายนะทักทายน้องๆเยาวชนแล้วก็ให้ขวัญกำลังใจในการร่วมกิจกรรมแล้วก็เป็นการต้อนรับน้องๆสู่จังหวัดพังงาอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะทั้งนี้ค่ะถัดมาค่ะน้องๆก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานนะแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ได้มีไปเยี่ยมชมการแสดงนะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอะควาเรียมภูเก็ตนั่นเองนะคะน้องๆก็จะมีแนวเรื่องของทักษะต่างๆแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่อาจจะยังไม่ได้พบเจอมาก็สามารถที่เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากห้องเรียนก็เป็นประสบการณ์โดยตรงที่น้องๆจะได้รับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีการเข้ารับฟังแนวเรื่องของศึกษาดูงานรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในส่วนของมัสยิดนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไปดูในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและก็สถาบันสำคัญของชาตินะคะณพิพิธภัณฑ์เบญยรัตน์ค่ะที่จังหวัดพังงาของเรานั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องของการศึกษาดูงานศิลปะวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้วัฒนการธรรมชาตินะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะของจังหวัดกระบี่ค่ะซึ่งก็ถือว่าในทั้ง3จังหวัดเนี่ยน้องๆได้ศึกษาดูงานอย่างเต็มที่เลยค่ะทั้งภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะน้องๆก็ได้มีการเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์ค่ะเป็นกิจกรรมที่นำวิทยากรนะมาให้ความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องตำรวจไทยใส่ใจประชาชนค่ะจึงได้รับความรู้จากพี่ๆนะคะที่เป็นทีมวิทยากรนะคะก็มาให้ความรู้กับน้องๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะและในวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ค่ะในช่วงเช้านะคะน้องๆก็จะมีการฝึกซ้อมในส่วนของพิธีเปิดนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุ FM 100 MHz ก็สามารถรับฟังวิทยุในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพิเศษในการถ่ายทอดพิธีเปิดสานใจไทยสู่ใจใต้ได้ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปค่ะและนอกจากพิธีเปิดที่สำคัญในวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังหลังจากนี้ค่ะน้องๆก็จะได้พบกับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะก็จะนำน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่การศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตครอบครัวอุปถัมภ์ทั้ง3จังหวัดค่ะก็จะมีตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ค่ะโดยน้องๆก็จะไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นี้เป็นระยะเวลาจำนวน15วันนะคะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก็การแลกเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตจากครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีในส่วนของวันที่22ตุลาคมนะคะก็จะเป็นพิธีปิดในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47นะคะแล้วก็จะส่งน้องๆกลับคืนสู่ภูมิลำเนานะคะในวันที่ 23ตุลาคมค่ะแล้วก็นำโดยคณะเยาวชนและพี่เลี้ยงก็จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนากันค่ะก็ถือว่าในส่วนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่จะมาจัดในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่3จังหวัดชายแดนก็จะทำให้น้องๆในพื้นที่5จังหวัดนะคะภาคใต้ค่ะก็ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาศึกษาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกห้องเรียนให้กับกลุ่มเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะก็มีสภาพอากาศแปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะลมกระโชกแรงฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมถึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วนะคะก็ส่งผลให้ลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นมาจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยก็เข้ามาปกคลุมในประเทศไทยตอนบนค่ะสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือก็ควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ค่ะภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ค่ะก็จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกนะคะจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ค่ะส่งผลกระทบให้ร่องมรสุมเคลื่อนมาพาดผ่านภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยของประเทศไทยค่ะในระยะนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากรวมฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะคุณผู้ฟังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดภูเก็ตนะคะกระบี่รังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่23ถึง25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32ถึง35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงเหนือค่ะความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้ค่ะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอนามันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นสทกระบี่ค่ะสทภูเก็ตค่ะสทตะกั่วป่าแล้วก็สทระนองค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามจากวิทยุ FM 100 MHz กันด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ณขณะนี้จาก Facebook Live สทพังงาเรดิโออีกช่องทางหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้นั้นนะคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนรวมไปถึงน้องน้ำฝนด้วยกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: จ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลเต็มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
1: กองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกบฏฮูตีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยชื่นชมทัพนักกีฬาไทยทำได้เกินเป้าหมายคว้า18เหรียญทองเป็นอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามภาพรวมอุทกภัยหลายพื้นที่ดีขึ้นและให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอกับความต้องการของโรงพยาบาลอย่างเต็มที่
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้ประสานกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลเรื่องยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่ร้องขออย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศและตกหนักมากในภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทันที
3: ในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นก็ยังมีบางจังหวัดอย่างเช่นปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราการที่เรายังคงต้องอพยพพี่น้องประชาชนออกมาในศูนย์พักพิงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเน้นย้ำนะครับว่าในสภาพเช่นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคนะครับสัปดาห์นี้ก็มีการคาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกชุกหนักมากส่วนภาคใต้ถ้าตรงไหนยังเร่งระบายน้ำได้ก็ขอให้ดำเนินการทันทีนะครับใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลแล้วแปลงเป็นแผนที่ที่เข้าใจง่าย
2: นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าหากพื้นที่น้ำล้นให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายกอบจบริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดด้านการจ่ายเงินเยียวยามอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ทั้งภาคเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้ขณะที่สถานการณ์น้ำภาคกลางเริ่มคลี่คลาย
4: นายเอกภพเทียนพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้จะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำหรับพื้นที่พัทยาช่วงวันนี้อาจมีฝนตกหนักมากในช่วงเวลาสั้นๆปริมาณประมาณ40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำไม่ต่ำกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณ90-100และยังคงระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสาและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
0: กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองบางขนากจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยการเสริมแนวป้องกันพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำบางปะกง
1: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราหลังเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ว่ากรมชลประทานได้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งโดยร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นำกระสอบทรายและกระสอบบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันบริเวณหมู่ที่10ตำบลบางขนากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพร้อมปั้นคันดินขนาดเล็กเสริมแนวป้องกันในจุดที่มีความเสี่ยงบริเวณคันกั้นน้ำริมแม่น้ำบางปะกงเพื่อเพิ่มความมั่นคงของแนวคันกั้นน้ำและควบคุมทิศทางการไหลของน้ำลดโอกาสที่น้ำจะเอ่อล้นเข้าสู่พื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานพร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่การเกษตรจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรุงเทพมหานครกู้คืนพื้นที่น้ำท่วมขังและสูบน้ำออกจากพื้นที่ให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่จะตกมาในระยะนี้นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมว่าวันนี้ยังคงเป็นการทยอยกู้คืนพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมเช่นเคหะร่มเกล้าและจะทยอยไปช่วยหมู่บ้านโซนต่างๆในเขตลาดกระบังรวมถึงถนนบางช่วงที่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพื่อให้รถเล็กสามารถผ่านได้ส่วนที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าจะมีฝนตกในห้วงวันที่4-7ตุลาคมนั้นกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่างๆให้ไวที่สุดเพื่อเตรียมรับฝนที่กำลังจะมากรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยมวลอากาศเย็นปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดกลุ่มฝนและเคลื่อนตัวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ตุลาคมซึ่งฝนรอบนี้เป็นผลจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่มีผลกระทบรายวันเป็น2ระลอกช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากซึ่งต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มม.สีส้ม 65-125 มม.และสีแดง 125-250 มม.
6: ก็จะเข้ามาตามตอนกลางของประเทศแถบอีสานฝั่งทางด้านตะวันตกแถบโคราชชัยภูมินะครับในตัวหลักมันก็คืออยู่ตรงภาคกลางเทพมหานครอยุธยานครสวรรค์ไล่ยังมาถึงภาคเหนือตัวขอบของตัวอากาศเย็นเนี่ยมันก็จะไล่มาตอนนี้ก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะครับโดยจะเน้นที่เป็นภาคกลางก็คือนครสวรรค์โขทัยกรุงเทพอยุธยาแล้วก็ภาคเหนือก็โซนกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์โซนนี้ฝนหนักมากในบางพื้นที่ส่วนโซนอื่นๆก็อยู่ในเกณฑ์ฝนหนักแต่ลักษณะการตกของฝนเนี่ยมันก็จะเป็นฝนผ่านมันตกวันเดียวไปเลยวันที่6ก็จะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะแถวกาญจนบุรีเพชรบุรีไล่เมืองกาญไล่ไปถึงนู่นเลยครับทางด้านแม่ฮ่องสอนเป็นหลัก
5: นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนที่จะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ภาครัฐบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและประชาชนเตรียมพร้อมรับมือได้มาริชโยรายงาน
0: ขณะที่ภาคใต้โครงการชนรับประทานตรังเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
7: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วมีปริมาณน้ำอยู่กว่าร้อยละ50ของความจุอ่างขณะที่อ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 87.61 ของความจุอ่างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองสายขาวปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 58.36 ของความจุอ่างซึ่งทางโครงการชลประทานตรังได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำโดยพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและอาคารชลประทานเป็นหลักทั้งนี้ได้ทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องจักรกลสาธารณภัยไว้ในพื้นที่เสี่ยงเป็นการล่วงหน้าทั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรวมถึงได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดข้างเคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังเพื่อจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: ผู้ว่านราธิวาสห่วงใยประชาชนถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมืออุทกภัยกำชับเตรียมพร้อมช่วยเหลือทันทีตลอด24ชั่วโมง
8: แต่ผู้ช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและวางมาตรการรับมือหลังสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มฝนตกหนักต่อเนื่องเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาพร้อมตรวจเช็คกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรยานพาหนะศูนย์พักพิงชั่วคราวและเสบียงถุงยางชีพให้พร้อมเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุวิกฤตสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษตามประกาศสธนช.ช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคม 2569 มีทั้งสิ้น8อำเภอได้แก่อำเภอเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบศรีสาครจะแนะแหวงสุไหงโกลกและสุกิรินรวมทั้งให้จับตาระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ว่านราธิวาสขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมยกของขึ้นที่สูงสำรองยาและสิ่งของจำเป็นหากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: อ่างเก็บน้ำปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งปรับเพิ่มการระบายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหลังระดับน้ำสูงเกินร้อยละ80คาดการแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้น
9: นายสุรชัยหลักทองคำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีปริมาณน้ำกว่า323ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง391ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 82.61 ของความจุอ่างและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การควบคุมตามแผนบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้มีแนวโน้มที่จะมีน้ำไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นทางโครงการจึงได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำปราณบุรีซึ่งจะเปิดเป็นขั้นบันไดในอัตราสูงสุดไม่เกิน80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิม50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโดยการระบายน้ำดังกล่าวยังอยู่ภายใต้การควบคุมและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ระดับน้ำจริงอาจแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาปริมาณฝนและสภาพการไหลของน้ำในแต่ละพื้นที่ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำปราณบุรีให้เตรียมขนย้ายและเก็บรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสิ่งของต่างๆที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยธนวัฒน์วงวิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ขณะที่จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบกลำเซบายและอ่างเก็บน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายหน่วยงานวางมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
10: จังหวัดอำนาจเจริญเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำเซบายลำเซบกรวมถึงอ่างเก็บน้ำหลักในพื้นที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน้ำวันนี้ลำเซบายวัดที่เขื่อนลำเซบายวัดได้บวก 120.6 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับพนัง 2.4 เมตรและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนลำเซบกวัดที่สะพานข้ามลำเซบกอำเภอเหลื่อมนาดวัดได้ 4.97 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง 3 เซนติเมตรอยู่ในเกณฑ์น้ำมากต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโครงการชลประทานอำนาจเจริญร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมมาตรการป้องกันน้ำท่วมและการเอ่อล้นตลิ่งทั้งการเสริมแนวผนังป้องกันน้ำในจุดลุ่มต่ำของลำเซบายจัดเตรียมเครื่องจักรกลสูบน้ำและการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางทั้งเสียงตามสายหอกระจายข่าวเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทั้งนี้หากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ตลอด24ชั่วโมงพงศ์ศรีศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดลำปางเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อำเภอเถินไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บล่าสุดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะส่งรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
11: นายมนัสคำต่ายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าเมื่อวันที่4ตุลาคม2569เวลาประมาณ 23:50 นาทีเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านแม่ป่าดอยหมู่ที่7ตำบลแม่ป่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลให้น้ำล้นลำห้วยแม่ป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปสำหรับสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป่าได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่เพื่อฉีดล้างทำความสะอาดดินโคลนที่ตกค้างพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมทยอยจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าสำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วประชาชนที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 วันธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนซึ่งสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงที่ไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที่หากงบประมาณส่วนแรกไม่เพียงพอคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมตามที่แต่ละจังหวัดเสนอ
13: แม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่าวันนี้ลงแล้วแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีคลี่คลายแล้วน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านมาที่กรมป้องกันโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์เขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่สุพรรณบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชน3อำเภอรวม800ชุด
14: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่จุดแรกณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลีตำบลสนามคลีอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจุดที่2บริเวณประตูระบายน้ำรังไซหมู่ที่5บ้านดอนต้นครามตำบลวัดโบดอำเภอบางปลาม้าจุดที่3ที่ศาลารวมใจหมู่13บ้านสแกย่างหมูตำบลมะขามล้มอำเภอบางปลาม้าและในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังจุดที่4ที่สุ่มปลายักษ์หมู่ที่1ตำบลต้นตาลอำเภอ2พี่น้องโดยมอบความช่วยเหลือจุดละ200ชุดรวมทั้งสิ้น800ชุดได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดติดตามสถานการณ์น้ำและดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายรุ่งทิพย์อมรทัตรีผู้สื่อข่าวสวท.สุพรรณบุรีรายงานค่ะ
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติทำหนังสือถึง3ธนาคารขอสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษช่วยเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย63โครงการเพื่อใช้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอุปกรณ์ประกอบอาชีพและฟื้นฟูการดำรงชีพ
15: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติมีหนังสือถึงผู้อำนวยการธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาจัดทำหรือสนับสนุนสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีโครงการของการเคหะแห่งชาติได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวม63โครงการคิดเป็น 145,000 หน่วยและมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบรวมประมาณ 427,000 คนโดยกลุ่มแรกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบขั้นรุนแรงมีน้ำท่วมรุนแรงการเดินทางสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากหรือรถยนต์ไม่สามารถเข้าออกได้จำนวน22โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 230,000 คนส่วนกลุ่มที่2เป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรอการระบายหรือน้ำท่วมเล็กน้อยแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้จำนวน41โครงการมีผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบประมาณ 197,000 คนการเคหะแห่งชาติจึงขอความอนุเคราะห์จากธนาคารทั้ง3แห่งพิจารณาสินเชื่อเชิงสงเคราะห์พิเศษสำหรับผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยสินเชื่อครอบคลุมการนำไปใช้สำหรับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพซ่อมแซมอาคารที่อยู่อาศัยรวมถึงการฟื้นฟูและส่งเสริมการดำรงชีพหลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีคืบหน้าไปแล้วกว่า96%
16: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้พบว่าการเตรียมงานในส่วนต่างๆทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดงานสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานสำหรับความก้าวหน้าในส่วนของงานก่อสร้างอาคารระบบสาธารณูปโภคและงานภูมิสถาปัตย์มีความคืบหน้าไปแล้วถึง96.31%ขณะที่ด้านการบริหารจัดการโครงการมีการติดตามแผนงานทั้งก่อนและระหว่างการจัดงานครอบคลุมการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการการบริหารพื้นที่และสิทธิประโยชน์รวมถึงการจัดการด้านต่างๆภายในพื้นที่การจัดงานโดยสำนักงานจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกยังได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าร่วมกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ระหว่างหน่วยงานผู้รับจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: มาตรการวีซ่าระยะยาวดึงดูดชาวต่างชาติทักษะสูงเข้าไทยกว่า 12,000 คนภายใน4ปีเงินสะพัดกว่า 43,000 ล้านบาทช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยอย่างเป็นรูปธรรม
17: นายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าจากการดำเนินมาตรการวีซ่าประเภทพิเศษสำหรับผู้พำนักระยะยาวหรือ LTR วีซ่าในรอบ4ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2565 สามารถดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงให้เข้ามาพำนักและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศได้แล้วกว่า 12,010 คนโดยส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรซึ่งครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้เกษียณอายุกลุ่มทักษะเชี่ยวชาญพิเศษผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มความมั่งคั่งสูงสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 43,000 ล้านบาทจากค่าธรรมเนียมการลงทุนรายได้ภาษีและการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้วีซ่า LTR ถือเป็นกลไกสำคัญในการดึงดูดผู้มีทักษะระดับสูงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยเช่นเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยล่าสุด BOI ได้ยกระดับการให้บริการเปิดรับสมัครวีซ่า LTR ออนไลน์รูปแบบใหม่ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบไร้รอยต่อควบคู่กับการเปิดศูนย์บริการ One Stop Service เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการหลั่งไหลของบุคลากรทักษะสูงในอนาคตปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนหลักสูตรใหม่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายในเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าใช้ครบ76จังหวัดในปี2570
18: นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาด้านคุณภาพและมาตรฐานหนังสือเรียนอยู่ระหว่างการดำเนินงานคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานหนังสือเรียนให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักสูตรใหม่การปรับหลักสูตรครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหลักสูตรใหม่ขณะที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งเป้าหมายให้การใช้หลักสูตรใหม่ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดภายในปี2570เพื่อรองรับผู้เรียนกว่า 800,000 คนจึงจำเป็นต้องทำให้มาตรฐานการจัดการศึกษาและคุณภาพหนังสือเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
19: เราเปลี่ยนหลักสูตรเป็นสมรรถนะเนี่ยอันนี้เป็นข้อสำคัญเลยเพราะว่าเด็กของสกลส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กที่ทำงานด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรสมรรถนะเนี่ยจึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากในปี70นอกจากคุณภาพทางการศึกษาแล้วคุณภาพของหนังสือแล้วเป็นเรื่องของหลักสูตรสมรรถนะที่สกลให้ความสำคัญและก็ท่านอธิบดีให้ความสำคัญดังนั้นปี70เนี่ยจะได้ใช้ครอบคลุมทั้งหมด76จังหวัด
18: นายอัครนันท์กันกิตินันท์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปลี่ยนผ่านจำเป็นต้องให้เวลาแก่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ผลิตและผู้จัดทำหนังสือเรียนเพื่อปรับเนื้อหารูปแบบและคุณภาพให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการหารือและวางกรอบมาตรฐานร่วมกันเพื่อให้ภาคเอกชนเตรียมตัวได้อย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การเคหะแห่งชาติเดินหน้าบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางให้มีที่อยู่อาศัยและกลับมายืนได้ด้วยตนเองนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติรับนโยบายจากนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจสำหรับคนไร้บ้านคนไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางโดยนำความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการบริหารชุมชนมาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรุงเทพมหานครเพื่อยกระดับจากพื้นที่พักพิงสู่บ้านแห่งโอกาสที่ช่วยให้ผู้เข้ารับบริการมีที่อยู่อาศัยสุขภาพสวัสดิการทักษะอาชีพและรายได้ก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีการเคหะแห่งชาติได้มอบหมายให้นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติร่วมประสานการดำเนินงานกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดสำนักงานปราบปรามแม้นศรีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่องนำอาคารเดิมสูง6ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,000 ตารางเมตรมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมตามแนวคิด Adaptive Reuse หรือการนำอาคารเดิมปรับปรุงให้กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่สสส.ร่วมกับภาคีและองค์การอนามัยโลกจัดประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569เสริมพลังผลักดันมิติสู่ระดับประเทศเพื่อคุมปัจจัยเชิงพาณิชย์ลดความเสี่ยงเกิดโรค NCD
20: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชราไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพปี2569หรือ NCDS 2026เกิดจากความร่วมมือของสสส.กับ กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเชื่อมองค์ความรู้สู่การพัฒนานโยบายและการลงมือทำสร้างระบบเศรษฐกิจที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งจัดการปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะยาสูบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือสูงซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD กว่า 400,000 รายต่อปีหรือร้อยละ81ของการเสียชีวิตทั้งหมดของคนไทยโดยมองว่าการใช้มาตรการภาษีกฎหมายและการกำกับดูแลตลาดเพื่อลดการบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีความจำเป็นและสามารถนำรายได้จากภาษีเพื่อสุขภาพกลับมาสนับสนุนการป้องกันโรคตามแนวคิดสร้างนำซ่อมโดยใช้กลไกกองทุนสสส.เป็นตัวอย่างในการสร้างแหล่งทุนเพื่อสุขภาวะอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
21: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีของฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ากองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนเริ่มดำเนินปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่เพื่อยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรวมทั้งขยายอำนาจของรัฐให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติ

0: ร้อยละ47ส่วนประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินบาผู้นำบราซิลคนปัจจุบันจากพรรคพีทีตามมาเป็นอันดับ2โดยมีคะแนนเสียงอยู่ที่ร้อยละ45อย่างไรก็ตามทั้งนายโบโซนารูและประธานาธิบดีลูลายังไม่ได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าร้อยละ50จึงทำให้คณะกรรมการการเลือกตั้งบราซิลประกาศจัดการเลือกตั้งรอบที่2ในวันที่25ตุลาคมนี้ขณะที่นายโบโซนารูเปิดเผยว่ารู้สึกพอใจกับผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่าการปกครองประเทศของพรรคพีทีซึ่งเป็นพรรครัฐบาลบราซิลใกล้สิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ประกาศจะตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่ชื่อว่า Super Intelligence Force เพื่อทำหน้าที่ประสานความพยายามของรัฐบาลกลางสหรัฐด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อให้มั่นใจว่าสหรัฐจะยังคงเป็นผู้นำโลกด้าน AI ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะทำงานเฉพาะกิจดังกล่าวจะประสานงานการมีส่วนร่วมระหว่างรัฐบาลกลางสหรัฐกับผู้บริโภคกลุ่มผลประโยชน์สาธารณะองค์กรศาสนาผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญและบริษัทเทคโนโลยี AI โดยนายเจเคลตันผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐจะทำหน้าที่ผู้นำของคณะทำงานเฉพาะกิจชุดนี้นายไซมอนสตีลหัวหน้าสำนักเลขาธิการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเตรียมเปิดเผยผลสำรวจของมูลนิธิเวลคัมซึ่งดำเนินการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์จำนวน 1,000 คนในอังกฤษออสเตรเลียอินเดียบราซิลและซิมบับเวที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์กว่า2ใน3เคยดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยนายสตีลยังเตือนว่าสภาพอากาศร้อนจัดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนดภาวะน้ำหนักแรกเกิดต่ำกว่าเกณฑ์และทารกเสียชีวิตในครรภ์ขณะที่นางจูเลียกิลาร์ดอดีตนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียและประธานมูลนิธิเวลคัมเรียกร้องให้บรรดาผู้นำประเทศเร่งดำเนินมาตรการดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วที่สนามกีฬาปาโลมามิซึโฮะเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยในพิธีปิดว่านมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยถือธงชาติไทยพร้อมด้วยบิวภูริพลบุญสอนนำคณะนักกีฬาไทยเข้าร่วมอย่างสมเกียรติหลังทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้52เหรียญรางวัล18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบอันดับ7ของเอเชียและเป็นอันดับ1ของอาเซียนโดยในพิธีปิดฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิได้ส่งมอบธงสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ให้กับชีคโจอันบินฮามัดอันธานีเพื่อส่งต่อให้ผู้แทนจากประเทศกาตาร์ที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่21ปี2030ก่อนจะปิดท้ายด้วยพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงขณะที่บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยยังได้รับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมหรือ MVP ของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ศูนย์สื่อมวลชนเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA เลือกภูริพลบุญสอนจากผลงาน2เหรียญทองกรีฑา100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์อีกด้วยภูริพลบุญสอนเปิดเผยหลังรับรางวัลว่าดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่านักวิ่งเอเชียไม่แพ้ชาติใดในโลกพร้อมสร้างความมั่นใจมากขึ้นกับการก้าวไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมต่อไปและต้องการพาธงชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกที่สูงขึ้น
2: ครับผมก็แค่แรกผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากวันนี้ได้กลับมานาโกย่ารอบนึงแล้วก็กลับมาในฐานะเป็นเจ้าของรายการนี้ครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากที่คว้า วันนี้มาได้แล้วก็ถือว่าเป็นวันที่

0: ที่ใหญ่สมบูรณ์มากผมเป็นทั้งเป็นหน้าตาให้ครอบครัวผมแล้วก็ประเทศไทยผมด้วยแล้วก็รู้สึกดีใจนึงคือนักวิ่งเอเชียเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ผมแล้วก็อยากจะเอาตัวไทยไปยืนอยู่นะครับในระดับโลกให้ได้ครับผม
1: ด้านนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมว่าทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีทั้งในรายการที่คาดหวังและรายการที่ไม่ได้อยู่ในเป้าหมายพร้อมสร้างความประทับใจให้แฟนกีฬาชาวไทยและทั่วโลกโดยไทยส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาลงแข่งขัน307รายการจากทั้งหมด469รายการคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนถือว่าเกินเป้าหมาย1ในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนอยู่ในระดับโลกคือบิวภูริพลบุญสอนนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการก่อนคว้ารางวัลนักกีฬาทรงคุณค่าหรือ MVP ฝ่ายชายประจำการแข่งขันขณะที่วิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของไทยส่วนโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ได้เหรียญทองเรือใบ ILCA 6พร้อมคว้าโควต้าไปโอลิมปิก LA 2028ได้อีกด้วยในรายการที่มีสถิตินักกีฬาทีมชาติไทยสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งขันสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการและนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้153คนนักกีฬาหน้าใหม่ที่เข้าร่วมเอเชียนเกมครั้งแรก355คนคว้าเหรียญรางวัลได้ทั้งหมด61คนผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่า18เหรียญทองที่ทัพนักกีฬาทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้ถือว่าเต็มไปด้วยคุณภาพซึ่งทุกเหรียญรางวัลและทุกๆการแข่งขันยังช่วยสร้างความสุขให้แฟนกีฬาชาวไทยในช่วงที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ส่วนชนิดกีฬาที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายจะมีการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเกิดจากสาเหตุใดเพื่อนำไปแก้ไขสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปโดยกกท.มีแผนเตรียมนักกีฬาไปสู่โอลิมปิกเกม LA 2028เรียบร้อยแล้วส่วนการมอบเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะมีขึ้นหลังจบการแข่งขันภายใน7วันอย่างแน่นอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงฝึกซ้อมที่สนามอินเตอร์บ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานการฝึกซ้อมครั้งนี้ที่ดารัตวิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำทัพติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมโดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในรายการ AFC U17Women ASEAN Cup China 2026 Qualify นัดแรกวันนี้พบกับภูฏานเวลา 19:00 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมก่อนจะพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมและพบเลบานอนในวันที่11ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA จัดการแถลงข่าวการแข่งขัน FIFA ASEAN Cup 2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นรอบชิงชนะเลิศที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นการพบกันระหว่างอินโดนีเซียเจ้าภาพในฐานะแชมป์กลุ่ม A พบกับทีมชาติไทยในฐานะแชมป์กลุ่ม B แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยว่าทีมชาติไทยมีสถานการณ์ที่ดีก่อนลงสนามเนื่องจากนักเตะหลายคนได้พักและฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ทำให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ส่วนเรื่องสไตล์การเล่นของอินโดนีเซียเป็นทีมที่เน้นพละกำลังเล่นเกมรุกและเน้นการขึ้นเกมที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนก็จะพยายามเล่นให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ด้านเจชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครั้งแรกจึงเชื่อว่าทุกชาติต่างเลือกใช้ทีมที่มีนักเตะที่ดีที่สุดมาแข่งขันและทุกชาติในอาเซียนต่างพัฒนาทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาทำให้ทีมชาติไทยต้องการสร้างประวัติศาสตร์และคว้าชัยชนะมาให้ได้สำหรับอินโดนีเซียนั้นเคยพบกันมาแล้วจากเอเชียนคัพก็ทำให้ทุกคนในทีมมีความมั่นใจมากขึ้นคิดว่าจะเป็นเกมที่สนุกแม้จะมีสภาพแวดล้อมที่กดดันจากแฟนบอลอินโดนีเซียบนอัฒจันทร์ก็ตามสำหรับการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 20:00 นที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียภาณิชย์คาดนาครายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ขอหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่ต้องรอรับเอกสารแบบเดิมอีกต่อไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายบริการ e-service ให้รับหนังสือรับรองนิติบุคคลสาขาและข้อมูลที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้แล้ววันนี้สะดวกขึ้นเร็วขึ้นลดขั้นตอนไม่ต้องรอไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับด้วยตัวเองพร้อมบริการรับรองสำเนาเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบออนไลน์ทำธุรกิจให้คล่องขึ้นเอกสารก็ต้องไปให้ไวขึ้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
4: ขณะนี้เวลา 12:44 ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางที่และมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้มีลมตะวันออกลมตะวันตกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองบริเวณภาคตะวันออกมีลมใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:16 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:05 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086366-9314และ0894443201กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลท่านผู้ฟังคะการแพ้อาหารทะเลเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อโปรตีนในสัตว์น้ำทะเลและสัตว์น้ำจืดบางชนิดได้แก่สัตว์น้ำมีเปลือกทั้งหลายเช่นกุ้งปูหอยนางรมหอยแครง lobster หรือปลาหมึกชนิดต่างๆเช่นหมึกยักษ์หมึกกล้วยซึ่งอาการแพ้จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนตั้งแต่ระดับที่ไม่รุนแรงไปจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตทั้งนี้แต่ละคนย่อมมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากน้อยแตกต่างกันหากบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการแพ้ยาอาหารหรือสารใดๆก็ตามสมาชิกในครอบครัวนั้นมักมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพ้อาหารทะเลมากกว่าปกติสำหรับภาวะแพ้อาหารที่เพิ่งมาเป็นตอนโตหรือในวัยผู้ใหญ่นั้นเป็นภาวะแพ้แบบเฉียบพลันที่เกิดจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนในอาหารบางชนิดโดยหลักการของการแพ้เฉียบพลันนั้นคือร่างกายจะต้องเคยได้รับการกระตุ้นหรือเรียนรู้จากการรับประทานอาหารประเภทนั้นหรือได้รับสารที่มีโปรตีนโครงสร้างคล้ายกันมาก่อนเมื่อร่างกายสร้างสารภูมิคุ้มกันที่เรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินชนิด E ที่มีความจำเพาะเจาะจงต่อโปรตีนในอาหารชนิดนั้นก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้เฉียบพลันจากการปล่อยสารฮิสตามีนจากเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งในร่างกายเมื่อร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนี้แล้วมีแนวโน้มว่าจะมีตลอดไปซึ่งหมายความว่าถ้าเราได้รับประทานอาหารชนิดเดิมที่เป็นสาเหตุของการแพ้ก็จะมีอาการลักษณะเดิมอีกและไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดนั้นได้เป็นปกติอีกนั่นเองอาการแพ้อาหารทะเลนั้นจะเกิดขึ้นหลังจากรับประทานอาหารทะเลที่เป็นสาเหตุของการแพ้เข้าไปมักจะเกิดอาการแพ้ภายในไม่กี่นาทีหรือเกิดขึ้นภายใน2ชั่วโมงซึ่งอาการแพ้ที่สังเกตได้มีดังนี้เกิดลมพิษรู้สึกคันหรือมีผื่นขึ้นตามผิวหนังคัดจมูกหายใจเสียงดังหวีดหรือหายใจลำบากมีอาการบวมที่ใบหน้าลำคอริมฝีปากลิ้นหรือส่วนอื่นๆของร่างกายเช่นหูฝ่ามือนิ้วมือปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนรู้สึกมึนงงวิงเวียนบ้านหมุนหรือคล้ายจะเป็นลมปวดคล้ายเข็มทิ่มในปากในรายที่มีอาการแพ้รุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วนซึ่งจะแสดงอาการให้เห็นดังนี้นั่นคือคอบวมหรือมีก้อนในลำคอส่งผลให้ทางเดินหายใจแคบลงและหายใจลำบากชีพจรเต้นเร็ววิงเวียนศีรษะอย่างมากหรือหมดสติมีอาการช็อกเนื่องจากความดันโลหิตลดต่ำลงมากหากทราบว่าตนเองแพ้อาหารทะเลอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสัตว์น้ำมีเปลือกรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆที่มีส่วนผสมจากอาหารเหล่านี้เป็นวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ได้ดีที่สุดค่ะนอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อรับประทานอาหารนอกบ้านเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นำมาปรุงอาหารไม่มีการปนเปื้อนอาหารทะเลหรือผ่านการทำอาหารชนิดอื่นมาก่อนและควรอ่านฉลากทุกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอาหารที่มีส่วนผสมของอาหารทะเลหากมีบุตรหลานแพ้อาหารทะเลหรือสัตว์น้ำมีเปลือกควรแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อป้องกันการแพ้จากการสัมผัสหรือรับประทานค่ะจบบทความประจำวันเรื่องทำไมบางคนถึงแพ้อาหารทะเลเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ไม่ว่าเว่แล้วนะครับทหารเรือมาแล้วครับไม่ใช่ทหารเรือไทยเนาะทหารเรือสหรัฐนะฮะกว่า 5,000 ชีวิตนะครับตอนนี้เดินทางนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับเข้าสู่ท่าเทียบเรือนะครับอ่าวมะขามหรือว่าท่าเทียบเรือน้ำลึกนะฮะเรือจอดอยู่ห่างนะครับจากท่าเทียบเรือไปนะครับก็จะมีเรือเล็กนะครับคอยที่จะรับส่งนะครับนะมีรถทัวร์รถบัสนะครับของจังหวัดที่เตรียมไว้แล้วก็มีพี่น้องแท็กซี่นะครับที่เตรียมไว้นะครับนำพาพี่น้องนะครับทหารเรือสหรัฐนะครับเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับการท่องเที่ยวก็คงจะในช่วง 2-3 วันนี้นะฮะคงจะคึกคักกันน่าดูเลยทีเดียวนะครับนะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันนะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับทหารเรือสหรัฐนะครับที่จอดเรือนะครับไว้หน้านะครับที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวท่าเทียบเรืออ่าวน้ำลึกนะฮะนะอ่าวมะขามนะครับก็ช่วยดูแลกันนะครับนะไปไหนมาไหนนะช่วยกันบริการนะครับนะเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเรานะฮะเขาอุตส่าห์นะครับนะหยุดพักที่จังหวัดภูเก็ตของเราก็ต้อนรับนะครับในฐานะคนภูเก็ตนะเจ้าภาพนะฮะต้อนรับนะครับให้อยู่ดีกินดีเนาะอยู่ดีกินดีแล้วก็สามารถนำพาไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนถลางเมื่อวานนะฮะก็ท่าเรือน้ำลึกไปฝั่งป่าตองนะท่าเรือน้ำลึกไปฝั่งกตการณ์นะฮะไปแหลมพรมเทพนะครับแล้วไปไหว้พระนะครับที่วัดฉลองนะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวนะครับในเกาะแก่งต่างๆในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนะ 5,000 คนมาเยอะทีเดียวนะครับสภาพอากาศนะสำหรับจังหวัดภูเก็ตเราช่วงนี้นะครับก็อากาศแจ่มใสนะครับขึ้นลมก็พอประมาณนะครับนะถือว่าท้องฟ้าเนี่ยสวยงามนะครับทะเลสวยงามเกาะแก่งก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวนะครับนะการเดินทางไปพื้นที่ทางน้ำนะครับไปยังเกาะแก่งไปยังพื้นที่มีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับไปเกาะพีพีนะครับรั่วไปเกาะแก่งต่างๆนะครับในอ่าวพังงานะครับในกระบี่นะครับแล้วก็บางทีก็เลยไปนะครับในแถบจังหวัดตรังจังหวัดสตูลนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพก็ช่วยกันดูแลสำหรับพี่น้องกัปตันเรือนะครับคนเรือทุกคนนะครับไม่ว่าจะจากภูเก็ตไปนะครับหรือว่าจากพื้นที่จังหวัดพังงานะครับก็อย่างไรนะครับดูแลกันนะครับอย่าให้มีบาดเจ็บนะหรือว่าเกิดการเสียชีวิตขึ้นมานะครับนะก็เดี๋ยวมันเสียหายนะครับนะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนะครับของเรานะครับที่เขาอุตส่าห์เดินทางมาจากพื้นที่ไกลๆนะครับจากประเทศต่างๆนะครับเข้าสู่มาจังหวัดภูเก็ตมาจากมาจังหวัดกระบี่มาจากมาที่จังหวัดพังงานะครับก็ได้ท่องเที่ยวกันด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็ไปมายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับกลับไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะฮะนำพาท่องเที่ยวนำพาครอบครัวนะครับพี่ๆน้องๆจากต่างประเทศของเขานะฮะมาอีกครานะครับนะเพื่อไม่ให้เขาเสียอารมณ์นะครับบางทีถ้าหากว่ามาภูเก็ตแล้วเกิดมีใครเสียชีวิตหรือว่าใครบาดเจ็บเนี่ยนะครับบางทีเขาก็บางทีมันเป็นการทับตานะครับนะบางทีเขาก็อาจจะไม่โทษใครก็ได้แต่บางทีเขาอาจจะโทษว่าเราดูแลไม่ดีก็ได้นะครับแต่อย่างไรนะครับถ้าเราเต็มที่ดูแลเต็มที่แล้วมันเกิดเหตุขึ้นมานะครับอันนั้นก็แล้วแต่เขาโทษนะครับไม่เป็นไรนะครับเช่นเรื่องของการลงไปว่ายน้ำในพื้นที่ที่มันอันตรายลงไปว่ายน้ำในพื้นที่ที่เขาเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นธงแดงไม่ว่าจะเป็นป้ายนะครับที่ห้ามลงไปแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังลงไปอีกอันนี้ก็นะครับมันก็ถือว่าดื้อดึงนะครับนะลงไปก็จะเห็นผลสุดท้ายแล้วก็เห็นผลนั่นคือการเสียชีวิตนะครับก็หลายเคสที่ผ่านพ้นมานะครับนะ 2-3 เดือนที่ผ่านพ้นมาก็หลายเคสทีเดียวนะครับหลายพื้นที่บางทีกาดก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วนะเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับบางทีเกินหน้าที่นะฮะก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขากลับลงไปแล้วกลับขึ้นมาได้นะครับกลับมาแค่ร่างกายนะครับแต่
ลมหายใจหมดแล้วนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเองพวกเราเองคนจังหวัดภูเก็ตเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองนะฮะไม่อยากให้เกิดขึ้นส่วนที่เกิดขึ้นไปแล้วก็ควรต้องเรียนรู้นะครับว่าเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็จะต้องแก้ไขแล้วก็กันไว้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาเจอกันในเรื่องของข่าวสารนะครับของภูเก็ตเรานะครับในส่วนของเจ้าท่านะครับในเรื่องของโบ๊ทแท็กซี่นะภูเก็ตนะครับก็เรือแท็กซี่เขาเรียกว่านะครับภูเก็ตเรามีทางบกก็จะเป็นรถแท็กซี่นะแท็กซี่นะครับประจำทางไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับในจังหวัดภูเก็ตของเราอนาคตต่อไปก็จะมีโบ๊ทนะแท็กซี่โบ๊ทนะฮะที่จะเดินทางออกจากท่าเทียบเรือสนามบินนะครับนะจากท่าเทียบเรือไหนไปตรงไหนถ้าจะเรือสนามบินนะไปยังป่าตองไปยังกระตะการนนะครับก็สามารถที่จะ เขาเรียกว่าเดินทางไปเร็วกว่าความการที่เดินทางทางบกนะฮะบางทีก็ณปัจจุบันเนี่ยจังหวัดภูเก็ตของเราก็มีรถติดแล้วก็เวลามีฝนตกเวลามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยยิ่งหนักหนาสาหัสทีเลยทีเดียวนะครับแต่การเดินทางทางน้ำนะครับถ้าหากว่าสมบูรณ์แบบถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยก็สามารถจะเดินทางแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะที่สามารถทำให้เป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็พวกเรานะที่สามารถโดยสารนะครับบางทีอยากจะเดินทางไปป่าตองนะไม่อยากขับรถเลยนะไปด้วยเรือนะครับอาจจะมีเรือที่เข้าโครงการนะครับเดี๋ยวก็จะมาบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรือที่เข้าโครงการนะครับนะว่าจะต้องเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่จะนำมาฝากนะครับ

ไปกันด้วยกับบาวีเพลงนี้ดังมากสายเต้นทั้งหลายฮะเอาที่บายใจเป็นกำลังฟังรายการเทคแคร์มารีนนะครับ

มอบเพลงสนุกๆ นะฮะจากเทคเคมารีนนะครับห่วงใยห่วงใจคุณโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับสทภูเก็ตฮะไปกันต่อฮะขึ้นโขนชิงธงชามาฮะจากเทศกาลเดือน10ต่อเนื่อง

บทเพลงสนุกๆ นะฮะของนักกฎชามาฮะคืนขนจริงทงฮะเรียกเดียวก็เพลงเอาที่สบายใจของบาวีนะฮะมาเกี่ยวกับมาฟังเกี่ยวกับนะครับ เรื่องประกาศนะครับก็เชิญชวนให้พี่น้องนะครับเข้าร่วมโครงการภูเก็ตโบสแท็กซี่นะครับระยะที่1 นะครับจากวิกฤตการจราจรทางบกนะฮะที่ติดขัดอย่างหนักหนาสาหัสนะครับบนถนนหลักในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทางเจ้าท่านะครับแล้วก็ทางคมนาคมนะครับจังหวัดทางจังหวัดด้วยนะก็มีโครงการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการนะฮะซึ่งจะเป็นโครงการระยะที่1 นะครับนะฮะภูเก็ตแท็กซี่โบ๊ทนะครับก็นำประกาศนะฮะประกาศเชิญชวนให้กับพี่น้องนะครับที่สนใจนะครับนะนำเรือเข้าร่วมนะครับให้บริการในโครงการภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่ระยะที่1 นะฮะเพื่อเริ่มนะครับในการทดลองนะครับในการทดลองนะฮะในการขออภัยพี่น้องครับผมอ่านในข้อความแล้วทีนี้หายไปนะฮะทดลองนะครับจากการผลักดันของรัฐบาลแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวนะฮะจึงกับเคลื่อนนะครับนโยบายนี้นะฮะโดยเป็นโครงการภูเก็ตโบ๊ทแท็กซี่นะครับสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะฮะขอเชิญชวนนะครับนะผู้ใดที่มีเรือนะครับที่เกินกว่า40คนเนาะนะครับนะที่มีเรือที่สมบูรณ์แบบนะครับนะเช่นในเรือต้องติดตั้งเครื่องยนต์นะครับนะเอาบอสนะครับมีสภาพสมบูรณ์นะพร้อมใช้แล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับนะจากกรมเจ้าท่าแล้วก็ใบอนุญาตใช้เรือไม่ขาดอายุนะครับมีความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่า40คนนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เดินเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือครบถ้วนนะฮะเช่นอุปกรณ์การเดินเรือให้บริการหายไปอีกแล้ว หายไปอีกแล้วนะฮะอุปกรณ์การเดินเรือนะครับวิทยุสื่อสาร AS นะครับสัญญาณไฟเดินเรือแตรวูดและก็เสื้อชูชีพนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะเจ้าของเรือยินดีแล้วก็มีความสามารถนะครับพร้อมเปลี่ยนสีตัวเรือให้บ่งบอกว่าเรือดังกล่าวเป็น เรือให้บริการนะครับในโครงการนะครับผู้ควบคุมเรือและผู้ควบคุมเครื่องจักรนะฮะมีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถนะฮะครบถ้วนนะครับผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือมีความพร้อมรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจนะครับที่จะนำเรือมาใช้ในโครงการด้วยทุนส่วนตัวนะครับแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วก็ระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ใดสนใจนะครับสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลโดยตรงจากสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะฮะโดยมีช่องทางติดต่อหมายเลขโทรศัพท์10ขออภัยครับ0763911174นะครับ076-391174นะครับท่านสามารถที่จะแสดงความประสงค์นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30กันยายนก็คือที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้เข้าไปนะครับก็สามารถยังประชาสัมพันธ์ได้อยู่นะครับในส่วนของโครงการนะครับโบ๊ทแท็กซี่นะครับโดยท่านอดุลฤกษ์หมู่นะครับในการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคนะครับสาขาภูเก็ตนะครับเป็นหนังสือนะครับก็เชิญเข้าร่วมนะครับในโครงการนะครับนี่ก็เป็นงานประชาสัมพันธ์นะครับสู่พี่น้องประชาชนนะครับก็ด้วยสภาวะรถติดนะครับในบ้านเราก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะซึ่งอนาคตจังหวัดภูเก็ตของเราก็ไม่ใช่แค่เป็นแท็กซี่โบ๊ทนะฮะต่อไปอนาคตก็จะมีพวกเครื่องบินนะฮะที่สามารถบินสะเทินน้ำสะเทินบกได้นะครับนะหลายคนก็คงจะ เห็นนะครับในคนที่เดินทางไปต่างประเทศมาเลเซียนะครับมันดิฟอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายประเทศก็จะมีเรือที่เขาเรียกว่ามีท่าเทียบเรือจอดอยู่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องบินที่สามารถนะครับสะเทินน้ำสะเทินบกได้นะครับเช่นไปในเส้นทางที่ใกล้นะครับไม่ไกลมากเช่นเส้นทางเหมือนภูเก็ตเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางภูเก็ตเกาะยาวเส้นทางภูเก็ตนะครับสู่กระบี่นะครับเกาะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น
อนาคตนะฮะทางเลือกนะฮะในอนาคตในการท่องเที่ยวทางน้ำทางทะเลนะครับสำหรับนะครับโครงการดีๆนะฮะในอนาคตนะฮะหลายโครงการนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการนะครับใน69ปี69ปี70นี้นะครับก็คงเป็นการพัฒนานะครับที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนะอย่างไรก็ต้องพัฒนาไปตามเทคโนโลยีนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็สำหรับจังหวัดภูเก็ตเราก็เป็นพื้นที่ที่จะต้องพัฒนานะครับสู่เขาเรียกว่าเป็นเมืองอนาคตนะฮะต่อไปเมืองสมาร์ทการ์ดนะครับทุกๆคนที่มาอยู่ในภูเก็ตก็ต้องศึกษานะครับในเรื่องนี้แล้วก็ได้ร่วมนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะครับอนาคตข้างหน้านะครับการเดินทางไปไหนมาไหนในจังหวัดภูเก็ตต่อไปข้างหน้านะครับการเดินทางทางน้ำก็ต้องแจ้งนะครับในระบบต่างๆนะครับนะส่งระบบส่งสู่ระบบที่เข้าไปแล้วก็มีการรายงานนะครับนะเดินทางออกนะฮะโดยใช้ระบบนะครับQR code เข้าเป็นระบบของการแจ้งออกนะครับในระบบของ LINE นะครับหรือว่าที่เป็นควบคุมโดยเซตนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ต่อไปอนาคตเราก็จะพบกับมันแน่นอนนะครับเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันใกล้ที่สุดไม่เป็นข้อมูลที่ไกลนะต่อไปใครนะคนที่อยู่นอกท่าเทียบเรือนะครับที่เป็นท่าเทียบเรือเป็นทางการนะไม่ว่าจะเป็นท่าเทียบเรืออ่าวฉลองอ่าวปอบางโรงนะครับท่าเทียบเรือในบดลากูนโรยัลมารีน่านะครับนะแกนมารีน่าอ่าวปอแหลมทรายนะครับนะยอทเฮเว่นนะราวัยต่างๆเนี่ยนะครับนอกเหนือจากท่าเทียบเรือ20กว่าท่าเทียบเรือเนี่ยนะครับต่อไปเรือที่ออกตรงไหนก็แล้วแต่นะก็จะมีการรายงานนะครับโดยใช้คนเรียกว่าต่อไปเนี่ยจะมีพวก QR code พวกไอ้ห้องนะครับที่จะส่งรายงานเข้าไปนะครับเพื่อแต่ให้ทางศูนย์นะครับป้องกันภัยทางทะเลนะฮะศูนย์รายงานของเจ้าท่านะครับหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวข้องทางทะเลเนี่ยเขาได้รับทราบนะครับว่ามีเรือออกมีเรือเปิดในเรื่องของสัญญาณ AS นะครับสัญญาณเครื่อง VTMS นะครับแล้วก็เราจะรับทราบในเรื่องของเวลาเกิดเหตุเนี่ยมันจะสัญญาณฉุกเฉินเนี่ยก็จะได้รับสัญญาณฉุกเฉินถ้าว่ามันเกิดเหตุแล้วก็สัญญาณที่เปิดอยู่ตลอดเวลานะครับก็เหมือนเครื่องบินที่เราเห็นท่าอากาศยานเนี่ยเวลาเครื่องบินมันอยู่บนฟ้าเราเห็นว่าหลายๆลำเนี่ยที่เห็นมันเป็นเครื่องบินที่วิ่งวนอยู่เป็นหลายๆลำเนี่ยที่จะลงเนี่ยนะครับต่อไปก็จะมีในส่วนของทางน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือนะครับในอันดามันของเรานะครับที่

างรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตนะณปัจจุบันนี้ก็มีการส่งสัญญาณนะครับมีการเปิดสัญญาณแล้วก็มีการควบคุมอยู่บ้างแล้วสำหรับเรือใหญ่ที่เดินทางเข้ามานะครับเรือโดยสารใหญ่เรือสำราญอะไรต่างๆเรือประมงนะครับหลายๆลำที่เป็นเรือพาณิชย์เนี่ยนะครับแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทเรือใหญ่บางลำก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเปิดนะครับสัญญาณ BTS นะสัญญาณ AS นะฮะรับทราบว่าอยู่ในแห่งหนตำบลใดนะครับของพื้นที่นะครับในอันดามันนะครับบางคนก็จะแจ้งรับทราบว่ามีเรือยูบิร่านะครับ05อยู่ที่หลังเกาะนาคาใหญ่มีเรือของวารีนะครับวารี06วิ่งอยู่แถวเกาะโศบหรือว่าเกาะ2พี่น้องนะครับหรือว่าหลังเกาะยาวใหญ่นะครับมันก็จะได้รับทราบนะครับเพราะว่าสัญญาณเปิดอยู่ตลอดเวลาเรือลำไหนที่มีปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ไขได้แล้วแล้วก็เรือมันเป็นปัญหาที่ต้องสละเรือหรือว่าเรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยก็สามารถกดให้รับทราบนะครับว่าเรือลำนี้เกิดอุบัติเหตุเปิดสัญญาณฉุกเฉินนะครับทางศูนย์แล้วก็เรือที่อยู่รอบๆที่สามารถมองเห็นเราเนี่ยก็จะรับสัญญาณฉุกเฉินได้ศูนย์เซตก็จะรับสัญญาณฉุกเฉินได้แล้วก็ส่งสัญญาณส่งข้อมูลต่างๆให้กับทางฝั่งทางฝ่ายที่เขาเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นไข่มุกไม่ว่าจะเป็นส่วนไข่มุกไม่ว่าจะเป็นส่วนของตำรวจน้ำนะครับทหารเรือเขาก็จะเข้าพื้นที่นะครับนี่คือเรื่องราวที่ดีๆนะครับของจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเกาะที่เราจะต้องเซฟตี้นะครับนะน้องที่ท่องน้ำเราต้องเซฟตี้น้องที่ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะครับด้วยเทคโนโลยีด้วยสิ่งที่ดีๆนะครับจากพวกเราที่นำเสนอแล้วก็ทำนะครับให้มันเป็นนำร่องนะครับนะเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆที่เขามีการท่องเที่ยวทางน้ำนะค่อนข้างเยอะนะได้ช่วยกันนะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวทั่วประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยหรือว่าอันดามันนะครับ

ขอบคุณนะฮะสำหรับ FC บอกว่าตอนนี้ FC อยู่แถวอ่าวพังงานำนักท่องเที่ยวนะครับไปล่องแคนูนะครับไปในแคนูที่อ่าวพังงาก็นะครับมายังไงก็รักษามาตรฐานนะครับของกัปตันรักษามาตรฐานของคนเรือนะครับดูแลนักท่องเที่ยวนะครับของเราให้ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับล่องเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเกาะแก่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นถ้ำมุดถ้ำเบ็ดนะครับนะแมงกรฟต่างๆเกาะห้องนะครับก็เดินทางนะครับด้วยความไม่ประมาทนะครับขับขี่เรือโดยไม่ประมาทนะครับอย่างไรหลายๆท่านหลายๆคนนะครับเคยที่จะติดติงไปนะครับการพักผ่อนนะครับอย่างเพียงพอคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การพักผ่อนของคนเราเนี่ยนะครับเมื่อพักผ่อนเต็มที่นะครับการที่จะควบคุมเครื่องจักรนะครับนะขับเรือขับรถก็แล้วแต่นะครับก็จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าหากว่าพักผ่อนไม่เต็มที่นะครับนะแล้วมีเรื่องของการกินพวกดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายด้วยนะครับก็ยิ่งไปใหญ่นะครับก็ต้องห้ามในเรื่องราวเหล่านั้นนะครับนะช่วยๆกันนะครับก็หวัดดีคิดถึงนะครับไปยังทุกๆคนนะครับที่ชมอยู่นะครับที่ฟังเพลงอยู่ในตอนนี้นะครับณบริเวณอ่าวพังงานะครับวันนี้เมื่อวานนะครับก็เรือ2ลำของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับนะก็จอดนะครับลอยลำอยู่ที่บริเวณหน้าท่าเทียบเรือท่าเรือลำลึกนะครับอ่าวมะขามนะครับก็มีจำนวนกำลังพลนะครับนะกว่า5,109 คนนะครับ 5,109 คนทั้ง2ลำนะครับก็จะอยู่กับพวกเราในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับตั้งแต่วันที่4นะครับ5 6 7 8 9นะครับประมาณ5วันนะครับก็จะอยู่กับพวกเราในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยนะฮะจะเดินทางไปท่องเที่ยวทางทิศไหนกันบ้างนะครับก็อาจจะเห็นแถวฝั่งป่าครอกบ้างก็ได้อาจจะเห็นแถวฝั่งท่าจะชัยบ้างก็ได้นะครับหรือว่าไปป่าตองนะกระตะการนนะครับแหลมพรมเทพนะครับก็กระจายไปทั่วจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับกว่า 5,000 กว่าคนนะครับเรือทั้ง2ลำนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวก็เมื่ออยู่กับเราเรียบร้อยก็เดินทางนะครับกลับนะครับสู่ประเทศของเขานะครับก็เขาเรียกว่าสับเปลี่ยนกำลังพลนะฮะในอนาคตข้างหน้านะครับก็นี่คือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยดูแลกันนะครับเพราะสำคัญทีเดียวนะครับนะกองทัพเรือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือว่ากองทัพเรือของอินเดียของจีนนะของปากีสถานหรือว่าทุกๆประเทศแหละครับเป็นแขกบ้านแขกเมืองของพวกเรานะครับก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับเรื่องราวหนึ่งนะครับวันนี้ที่อยากจะพูดคุยนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับคนทำงานทางทะเลนะครับพี่น้องชายฝั่งนะครับการที่พวกเรานะครับเจ้าของเรือนะเจ้าของบริษัทนะครับในการทำทัวร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทัวร์การท่องเที่ยวแบบล่องแคนูนะครับหรือว่าจะไปว่ายน้ำเล่นนะครับดำน้ำดูปะการังนะครับไปท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆในเกาะแก่งต่างๆนะครับการเดินทางไปมานะครับนะในระหว่างการเดินทางอาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะฮะหลายๆเหตุหลายๆเคสนะครับที่ผ่านพ้นมาที่จะให้เราเห็นว่าเมื่อมันเกิดเหตุแล้วนะครับความว่องไวการปฏิบัตินะครับเมื่อมันเกิดเหตุแล้วมันสามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วสมบูรณ์นั้นนะครับมันก็อยู่ที่พวกเรานะครับว่าเรามีการซุ่มซ้อมมาหรือไม่นะครับเรามีการซ้อมดับเพลิงหรือไม่เรามีการซ้อมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตกน้ำหรือไม่นะครับหรือว่าเราซ้อมเกี่ยวกับเรื่องของการสละเรือถ้าหากว่าเรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับเราพร้อมที่จะสละเรือนะครับในการปฏิบัติขั้นตอนต่างๆอย่างไรนะครับการซุ่มซ้อมอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเดียวนะครับหรือ 2-3 บริษัทหรือว่ารวมกันนะครับบูรณาการร่วมนะฮะในพื้นที่นั้นๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไม่ว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลถลางทางมูลนิธิกุศลธรรมโรงพยาบาลรสโรงพยาบาล
ประจำพื้นที่นะตำบลนะครับหรือว่าเราเรียกอนามัยเดิมนี่แหละนะครับนะการที่จะร่วมกันนะครับในการบูรณาการนะครับนะทางปกครองก็ดีตำรวจก็ดีตำรวจน้ำก็ดีนะครับเจ้าท่าก็ดีนะถ้าหากว่ามีการซุ่มซ้อมนะครับเราก็สามารถได้เชิญหน่วยงานต่างๆนะครับเข้าร่วมนะครับในการซุ่มซ้อมนั้นได้นะครับที่ผ่านมาก็ยังเห็นอยู่หลายบริษัทนะครับที่ซ้อมกันดับเพลิงนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาทำกับข้าวอยู่ในเรือนะครับของทุกๆลำนะครับนะที่แกนเมยหน้าก็ซ้อมกันทุกปีนะครับแล้วก็เชิญน้องๆที่เป็นกัปตันเรือน้องๆที่เป็นคนเรือประจำเรือแต่ละลำนะครับเข้าร่วมในการซุ่มซ้อมพนักงานของเมยหน้าทั้งหมดนะครับก็จะมีการซ้อมย่อยซ้อมจริงนะครับในเรื่องของการดับเพลิงนะครับในเรื่องของการช่วยคนตกน้ำต่างๆเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ดีสิ่งที่สามารถทำได้นะครับนะทุกๆบริษัทนะครับทุกๆท่าเทียบเรือนะครับหรือว่าในส่วนของท่าเทียบเรือต่างๆก็สามารถทำโครงการทำกิจกรรมขึ้นมาได้นะเช่นท่าเทียบเรืออาปอท่าเทียบเรือฉลองท่าเทียบเรือยอร์ทเฮเว่นนะครับก็สามารถที่จะจัดทำโครงการนะครับกิจกรรมขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเคสของเรือการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เรือล่มนะครับหรือว่าการช่วยเหลือการไฟไหม้เรือนะครับของเรือที่อยู่ประจำในพื้นที่นะครับหรือว่าเรือที่อยู่ด้านนอกนะครับออกไปนะครับหรือว่าการช่วยเหลือคนตกน้ำนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรายิ่งทำบ่อยๆนะครับมันก็ยิ่งชำนาญแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์จริงเราก็สามารถที่จะทำให้พวกเราเนี่ยคล่องแคล่วนะครับในการเผชิญเหตุการณ์นะครับนะเผชิญเหตุการณ์เผชิญสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะครับเพราะว่าทุกๆวันทุกๆเวลาเนี่ยถ้าหากเราประมาทเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเสมอนะครับช่วงนี้ก็ดีหน่อยที่ว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เข้าในพื้นที่ต่างๆนะครับซุ่มนะฮะเขาเรียกว่าซุ่มเลยแหละนะครับซุ่มเพื่อที่ตรวจนะครับสารเสพติดนะครับกับพี่น้องที่ขับเรือนะครับคนเรือที่อยู่กับเรือเ

ชื่อตามนั้นนะครับนะ1เดือนสักครั้งนะหรือว่า15วันสักครั้งนะครับในการตรวจนะครับตรวจตานะครับนะจนกว่าเขาจะหยุดนะครับในการนำเสพติดเข้าสู่ร่างกายนะครับนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางบริษัทขอบคุณทางโรงแรมขอบคุณในหลายพื้นที่นะครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะพนักงานที่ทำงานในการท่องเที่ยวทางน้ำนะครับที่บริษัทหลายบริษัทก็เริ่มที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของพวกอสมนะครับของสาธารณสุขเนี่ยเข้าไปในบริษัทเพื่อการเป็นการตรวจนะครับสารเสพติดนะครับโดยที่ไม่บอกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำนะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ผลมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็โดนเตือนนะครับแล้วก็มีโทษมีทันบนนะครับไว้หากว่าเจอเป็นครั้งที่2ครั้งที่3โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็ต้องทำโทษนะครับบางคนก็ต้องออกจากงานแล้วก็เมื่อออกจากงานแล้วแน่นอนครับมันก็หลังจากนั้นมันก็เกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับถ้าหากว่าเราไม่มีงานทำนะครับครอบครัวนะครับภรรยานะครับลูกก็เริ่มที่จะมีปัญหานะครับแล้วก็ครอบครัวก็เริ่มที่จะห่างจากเรานะครับถ้าหากว่าเราไม่หยุดนะครับเรายิ่งดันมันเข้าไปอีกนะครับกับสารเสพติดเนี่ยเราไม่หยุดมันก็ยิ่งทำลายตัวเราแล้วก็ครอบครัวแล้วก็การงานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับ

สำหรับการติดตามนะครับช่วงเวลาสุดท้ายขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็อดทนนะครับไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะครับทุกคนทั้งหมดนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์ นันตาสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-MOVE เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: นายกรัฐมนตรีรับหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่ม P-MOVE เนื่องในวันสิทธิที่ดินทำกินโลกยืนยันไม่มีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์บัตรทองหรือปรับเป็นระบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่จะพัฒนาสิทธิการรักษาให้ครอบคลุมและมีมาตรฐานมากขึ้น
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงรับมอบหนังสือข้อเรียกร้องจากกลุ่มกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเนื่องในโอกาสวันสิทธิที่ดินทำกินโลกบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลโดยระหว่างการรับหนังสือประชาชนได้สอบถามถึงกระแสข่าวการปรับเปลี่ยนสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและประชามสปสชมาก่อนไม่เคยมีนโยบายตัดสิทธิประโยชน์ของประชาชนแต่จะมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและดีขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มมาตรฐานการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สูงยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าข้อมูลเรื่องการปรับลดสิทธิหรือการตั้งระบบร่วมจ่ายไม่เป็นความจริงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อกระแสข่าวดังกล่าวโดยในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินรัฐบาลให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นลำดับแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีงบประมาณเพียงพอในการดูแลสุขภาวะคนไทยทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตรวจเยี่ยมบุคลากรและนักเรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
11: นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางเกตทิพย์สุภวณิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่หมู่บ้านรินทองตำบลภูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรครูและนักเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้ประสานกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์สำหรับสูบน้ำออกจากพื้นที่ โดยย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนต้องไม่รอให้ผู้เดือดร้อนเข้ามาร้องขอแต่ต้องเข้าไปค้นหาปัญหาและทำงานแบบบูรณาการพร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบกลุ่มเปราะบางหรือประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการทันทีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ปล่อยให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังสำหรับส่วนพิทักษ์สิทธิ์ต้องเป็นช่องทางให้ประชาชนเข้ามาขอความช่วยเหลือได้และเมื่อรับเรื่องแล้วต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามผลจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะในสถานการณ์น้ำท่วมที่ประชาชนได้รับผลกระทบหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยสุขภาพการประกอบอาชีพและการเยียวยาซึ่งทุกเรื่องก็ได้รับการติดตามและช่วยเหลืออย่างเป็นระบบสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐจับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนหลังถูกกล่าวหาว่าสอดแนมและส่งข้อมูลของบุตรชายผู้นำไต้หวันให้กับจีนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกุมหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายจีนวัย34ปีที่ท่าอากาศยานานาชาติลอสแอนเจลิสเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยกล่าวหาว่าผู้ต้องหารายนี้ทำงานให้กับรัฐบาลจีนโดยไม่ได้แจ้งต่อทางการสหรัฐและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรชายประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อของไต้หวันซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าผู้ต้องหาเคยเดินทางไปยังเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่จีนก่อนจะส่งภาพถ่ายวิดีโอและข้อมูลทะเบียนรถของบุตรชายผู้นำไต้หวันและครอบครัวกลับไปให้โดยผู้ต้องหามีกำหนดขึ้นศาลรัฐบาลกลางในนครลอสแอนเจลิสในวันนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
0: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข076525779-85
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
15: ไม่

0: 5 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอช่วยเหลือประชาชน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม 4,700 ล้านบาทว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ2569ซึ่งเดิมเตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่การเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้จะไปพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี2570แทนหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทมีไม่เพียงพอจะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปอย่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยขยายเวลาต่ออายุใบอนุญาตนายหน้าประกันภัยถึงสิ้นปีนี้บรรเทาความเดือดร้อนคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
9: นายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยว่าคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจนไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือยื่นคำขอต่อใบอนุญาตได้ตามกำหนดโดยประกาศผ่อนผันขยายระยะเวลาการดำเนินการต่อใบอนุญาตให้ผู้ที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายนถึง31ธันวาคมซึ่งผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาได้ภายใน15วันนับตั้งแต่เหตุอุทกภัยในพื้นที่สิ้นสุดลงแต่ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569เพื่อสนับสนุนให้คนกลางประกันภัยสามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้คปภ.ได้จัดทำแนวปฏิบัติและข้อซักถามหรือ Q&A เพื่ออำนวยความสะดวกโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายตรวจสอบคนกลางประกันภัยหรือติดตามข้อมูลผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคปภ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนพบพื้นที่เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรม
10: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel 2B เมื่อวันที่2ตุลาคมเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นปริมาณน้ำที่แผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากอย่างรวดเร็วและพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยโดยบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ต

เพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะคะต้อนรับคุณๆเข้าสู่สปอตทูเดย์ค่ะบ่ายสามโมงกับอีก17นาทีโดยประมาณนะคะนาทีของตู่เขมวันและยังคงมาพร้อมๆกับกำลังใจที่ต้องส่งไปให้กับนะคะพี่น้องในหลายๆพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในขณะนี้นะคะถึงแม้ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็ปริมาณน้ำเนี่ยจะลดลงไปบ้างแล้วก็ตามแต่จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเราติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนี่นะคะคุณผู้ฟังก็ยังมีบางโซนเนี่ยฮะที่ดูเหมือนว่าก็เพิ่งได้รับผลกระทบนะคะจากฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำที่นะคะก็ต้องเขาเรียกอะไรนะไหลนะคะตามพื้นที่นะคะในแต่ละโซนแต่ละจังหวัดนะคะไหลลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะอันนี้ส่งกำลังใจนะคะรวมไปถึงไม่เฉพาะแค่พี่น้องที่ประสบอุทกภัยกันอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะทุกๆภาคส่วนเลยที่ต้องลงไปปฏิบัติงานนะคะซึ่งถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเท่าที่ติดตามข่าวนี่นะก็จะเห็นภาพข่าวโดยเฉพาะบางพื้นที่นี่ที่มีค่อนข้างน้ำนะค่อนข้างไหลแรงนี่นะฮะก็ได้รับผลกระทบนะฮะมีบางทีเจ้าหน้าที่ต่างๆที่นำเรือไปช่วยประชาชนไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะฮะก็กลายเป็นผู้ประสบภัยด้วยเหมือนกันประสบเหตุนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วค่ะส่งกำลังใจไปนะคะสำหรับในพื้นที่ต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้โดยเร็วนะคะในนามของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สวทภูเก็ตนะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจไปให้ในเบื้องต้นกันก่อนข่าวสารของเราค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังคะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของวงการกีฬานะผลพวงของฝนที่ตกหนักนะคะแล้วก็เกิดน้ำท่วมนะฮะในส่วนของวงการกีฬาก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนกันนะนั่นก็คือพื้นที่ของสนามนะคะกลางหรือไม่แต่ทั้งการที่ตั้งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะล่าสุดทราบข่าวมาว่ารองนายกรัฐมนตรีค่ะท่านทรงศักดิ์ทองศรีนะฮะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะมีการเชิญประชุมด่วนนะคะคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือเขาเรียกว่าเป็นบอร์ดกกท.นะฮะเป็นการประชุมครั้งที่8ในปี2569นี้แบบเร่งด่วนเลยหนึ่งในนั้นก็คือมีทางด้านนายกอู๊ดของเราบอร์ดอู๊ดนั่นเองนะคะก็ประชุมผ่านออนไลน์ค่ะไม่ต้องบินไปนะฮะเพราะว่าในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางด้วยเหมือนกันมีการประชุมออนไลน์ทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ฝ่ายที่เกี่ยวข้องค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยนะคะแน่นอนนะฮะก็ต้องมาหารือกันนะคะเรื่องราวของการที่จะต้องเร่งรีบที่จะพิจารณางบประมาณนะคะที่จะเข้ามาซ่อมแซมเรื่องราวของการอนุมัติงบนะคะรายได้ของการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็อนุมัติการเงินนะคะในส่วนของปีงบประมาณที่มันเหลื่อมปีนะมาดำเนินการฟื้นฟูนะคะซ่อมแซมสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะที่หัวหมากค่ะอย่างเร่งด่วนเลยนะฮะเพราะว่าโอ้โหเท่าที่ติดตามข่าวแล้วก็เห็นสภาพนะฮะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะฮะในส่วนของกีฬาเองอะไรเองเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ทั้งสนามนะฮะที่เคยเป็นพื้นที่สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะล้วนแล้วแต่ได้รับความเสียหายทั้งนั้นเลยทีเดียวแหละก็มีการประชุมด่วนกันนะคะเพื่อจะพิจารณางบประมาณดังกล่าวแล้วก็เร่งหางบประมาณอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อจะเข้ามาแก้ไขนะคะพื้นที่ซ่อมแซมพื้นที่นะคะให้ได้กลับมาเข้าสู่สภาวะหรือว่าสภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะฮะอันนี้ก็ทั้งพูดถึงเรื่องของผลพวงของน้ำที่มันท่วมแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาสำหรับหน่วยงานหรือว่าฝ่ายบริหารที่เกิดขึ้นกับการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะสปอตทูเดย์ค่ะอย่างที่บอกนะฮะเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเดี๋ยวยังคงมีมารายงานให้คุณๆได้ทราบกันนะฮะช่วงนี้ทัพนักกีฬาไทยของเรายังคงอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่ารายการเกมการแข่งขันของเอเชียนเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็ยังมีไปเรื่อยๆจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งยังมีทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่ยังคงทำหน้าที่ทำการแข่งขันกันอยู่อย่าลืมส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะ

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนการปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุรีได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

หนึ่งเสียงของหนุ่มก้องห้วยไร่นะคะนี่คือบุญเก่าค่ะถือได้ว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งอีสานที่ก็ยังคงมีการทำถึงเพลงเพราะของพ่อหนุ่มคนนี้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงงานทัวร์คอนเสิร์ตของเขาด้วยนะคะอยู่กับตัวที่นี่นะคะสปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกเรวัตไม่ใช่ขออภัยค่ะที่นำโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะ29กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตที่นำโดยนายกอู๊ดเนี่ยนะพร้อมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมของเราค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะเรื่องของการส่งมอบนะคะสนามฟุตซอลนะคะที่อยู่ภายในด้านหลังของสภ.เมืองภูเก็ตนะคะอยู่ภายใต้การดูแลของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่ก็ต้องยอมรับว่าในขณะนั้นก็ยังคงเป็นในส่วนของทางด้านท่านพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะว่าล่าสุดเองก็ได้รับการนะคะแต่งตั้งนะคะให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะคะสำหรับพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมค่ะก็มีการปรับปรุงสนามคุณผู้ฟังซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของเหมือนสนามปูนนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นลานของการเล่นฟุตซอลนะคะหรือว่าจัดกิจกรรมโดยภาพรวมในพื้นที่นะ

นะคะในส่วนของเรียกในประตูเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะฮะออกมาสดใสนะฮะแล้วก็มีการส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวหลังจากที่มีการปรับปรุงกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะให้กับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตที่จะต้องนำไปเป็นลานของการเล่นฟุตซอลนะฮะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆได้เลยทีเดียวติดตามภาพนะคะสำหรับกิจกรรมกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะทางด้านสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะคะในทุกๆกิจกรรมนะคะพยายามที่จะผลักดันให้ทุกๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยนะคะนอกเหนือจากการส่งมอบนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาแล้วคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องของการมอบอุปกรณ์อย่างเช่นลูกฟุตบอลนะคะให้กับตำรวจไปด้วยนะคะและลูกตะกร้ออย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้ไปนำไปออกกำลังกายกันนะคะไปเล่นกันอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทสำคัญส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามที่มีความพร้อมในการออกกำลังกายหรือว่าการเล่นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็มีส่วนสำคัญนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะดำเนินการให้กับตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการส่งมอบพื้นที่หลังจากที่มีการปรับปรุงสนามออกมาแบบโฉมใหม่สวยสดสีสดใสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยมารายงานให้คุณได้ทราบกันค่ะ

0: รี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้า

0: วันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ฟังเพลงเพราะเกาะติดข่าวใน Spot Today

โอกาสได้ไปดูเพจข่าวภูเก็ตอนามันนิวส์คุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่จะหยิบมาเล่าสู่คนฟังนะฮะด้วยความห่วงใยนะคะก็เกี่ยวเนื่องกับกีฬาเหมือนกันละเนาะจะว่าไปแล้วนะฮะนาทีชีวิตของคนเราละฮะมีข่าวเรื่องของนักกีฬาท่านหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนักกีฬาประมาณไหนยังไงนะคะแต่ว่าเกิดเหตุก็คือว่าจู่ๆเนี่ยเกิดอาการล้มลงนะคะในช่วงของการแข่งขันค่ะบาสเกตบอลนะคะในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยเอิญนะคะมีพลเมืองดีค่ะขอเอ่ยนามก็แล้วกันนะคะคุณศิวพัฒน์นะคะลืมสกุลหรือว่าหลายๆคนถ้าในวงการกีฬาก็จะโกเบงโกเบงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ประสบเหตุในขณะนั้นนะคะด้วยการปั๊มหัวใจนะคะจนคือเรียกว่าล้มเนี่ยคือหมดสตินะคะแล้วก็ได้มีการปฐมพยาบาลโดยเร็วนะคะเบื้องต้นก่อนที่จะมีการประสานรถพยาบาลนะคะเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะจากการทำ CPR อย่างรวดเร็วนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาหายใจได้อีกครั้งแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทราบข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วก็ทราบว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นสาเหตุเรื่องของสุขภาพร่างกายคือสันนิษฐานเนี่ยตามข่าวว่าอย่างนั้นนะเส้นเลือดหัวใจติดตันนะฮะคือบางครั้งเนี่ยคุณผู้ฟังเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตเราหลายครั้งมากหรือว่าที่อื่นก็แล้วแต่นะฮะในส่วนของหลายๆท่านที่อาจจะเป็นนักกีฬาด้วยหรือบางคนที่ไม่เคยเป็นนักกีฬาแล้วว่าไปออกกำลังกายเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยเกิดอาการเหนื่อยอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะก่อให้เกิดอาการในลักษณะแบบนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหมั่นนะคะเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะอย่างน้อยก็จะได้รู้เรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ตู่ทราบข้อมูลเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยห่วงอายุก็มีส่วนสำคัญคุณผู้ฟังช่วงอายุที่ว่านี้ก็คือขั้นตอนของการตรวจในเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเนื้อไขมันเอ่ยความดันเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เฉพาะแค่จะต้องมีอายุเยอะๆนะณปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นบางครั้งเนี่ยเป็นนักกีฬาด้วยซ้ำไปแต่ก็เกิดอาการหัวใจวายแบบเฉียบพลันด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยการที่จะเป็นนักกีฬาแน่นอนว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไม่ร่างกายหรือว่ากล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่เรื่องของหัวใจเนี่ยบางทีเรื่องของไขมันที่ไปอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยมันก็อีกส่วนนึงเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ไว้เป็นข้อคิดนะคะสำหรับทุกๆท่านนะคะก็จะต้องตรวจสุขภาพกันหน่อยนะคะณปัจจุบันในส่วนของโรงพยาบาลของรัฐเองในส่วนของราคาต่อปีเองก็ไม่ได้สูงแต่ถ้าเป็นข้าราชการอะไรยังไงเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหรือบริษัทเนี่ยบางบริษัทเขาก็จะมีดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยนะฮะลองดูนะฮะมีข้อมูลหนึ่งที่มีความห่วงใยไหนๆก็เจอข่าวแบบนี้แล้วก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังอันนี้ด้วยความห่วงใยจากนายกอู๊ดด้วยนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศแล้วก็คณะกรรมการบริหารของเรานะฮะบอกว่าจริงๆอ่ะเรามารู้เท่าทันสัญญาณเตือนแล้วก็ความเสี่ยงของภาวะหัวใจแบบวายเฉียบพลันหรือว่าการเกิดอาการแบบนี้ในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยนะฮะมาดูกันหน่อยดีกว่านะฮะเพื่อที่จะให้คุณๆเนี่ยได้ประมาณตนเองนะคะแล้วก็สังเกตอาการของตนเองด้วยเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะต้องรู้อาการของตัวเองในเบื้องต้นอย่างเช่นคือถ้าไม่เคยไปตรวจร่างกายเลยอันนี้ก็คือส่วนนึงละแต่ว่ามันก็จะมีจากหลายปัจจัยนะคะสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงคุณผู้ฟังโรคหัวใจที่ซ่อนอยู่เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เจอจากหลอดเลือดหัวใจติดตันหรือว่าคราบไขมันในเลือดโดยไม่รู้ตัวค่ะอันนี้ล่ะที่ค่อนข้างเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะฮะการหักโหมเกินไปค่ะการออกกำลังกายนะคะหนักจนเกินศักยภาพของร่างกายของตัวเองกระทันหันนะฮะมันก็สามารถจะทำให้หัวใจของเราทำงานหนักเกินที่จะรับไหวได้มันก็มักจะเกิดอาการนะคะหัวใจวายแบบเฉียบพลันได้ด้วยทีนี้ความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของอายุนะหรือว่ากลุ่มเสี่ยงเขาบอกปัจจุบันนะอายุ35ถึง40ปีขึ้นไปเนี่ยฮะก็มีความเสี่ยงได้แล้วนะคือ35นี่ถือว่ายังหนุ่มเลยนะฮะยังวัยทำงานเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วไขมันในเลือดเบาหวานความดันโลหิตสูงนะฮะก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษสัญญาณค่ะที่อาจจะต้องมารู้กันลองสังเกตนะคะจู่ๆแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณเจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนมีของหนักนะคะกดทับบริเวณหน้าอกของตัวเองอาการแบบนี้มันจะเตือนมาก่อนนะฮะเหนื่อยผิดปกติค่ะหายใจไม่อิ่มท้องว่าอย่างนั้นหายใจแบบขัดๆนะคะเหนื่อยหอบมากกว่าปกติลองสังเกตอาการดูนะ
จู่ๆก็มีอาการเวียนศีรษะบ้างหน้ามืดบ้างรู้สึกคล้ายจะเป็นลมนะคะการทรงตัวไม่อยู่รู้สึกจู่ๆแล้วเกิดอาการใจสั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะหรือว่าเต้นเร็วผิดปกตินะคะอาการเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสัญญาณเตือนนะคุณผู้ฟังนะบางคนเคยเกิดอาการแบบนี้แล้วคุณอย่านิ่งนอนใจนะคุณต้องไปตรวจร่างกายหน่อยบางครั้งบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าจุกเสียดบริเวณท้องนะคะบางคนก็มองว่าเอ้ยฉันไปกดไหลย้อนหรือเปล่าแต่บางครั้งอาจจะไม่ใช่นะอาจจะเป็นสัญญาณแรกๆเตือนว่าคุณอาจจะมีแนวโน้มความเป็นโรคหัวใจได้ด้วยลองไปดูนะคะหาคุณหมอจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีและความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนใกล้ชิดลองสังเกตกันด้วยก็แล้วกันค่ะในขณะที่แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยนะคะก็อย่างที่ตู่บอกแล้วนะควรตรวจสภาพร่างกายกันหน่อยนะคะสำหรับผู้ที่มีอายุ35ปีขึ้นไปหรือว่าความเสี่ยงในแง่การคลื่นหัวใจอะไรอย่างเงี้ยคนที่จะตรวจเลยณปัจจุบันวอร์มอัพนะคะคูลดาวน์ตัวเองหน่อยอบอุ่นร่างกายกันนิดก่อนสัก 10-15 นาทีก่อนที่จะทำกิจกรรมทางด้านกีฬาอะไรก็แล้วแต่ควบคุมน้ำหนักของตัวเองอันนี้มีส่วนสำคัญเหมือนกันการออกกำลังกายในระดับปานกลางนะคะอัตราการเต้นของคุณนะคะยิ่งปัจจุบันเนี่ยกระแสเรื่องของการใช้นาฬิกานะคะต่างๆที่มันสามารถวัดคลื่นหัวใจได้อะไรได้เนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังนะก็ลองนะคะนำมาใช้งานได้แล้วก็ใช้ให้มันเป็นก็เรียกนะเป็นกิจวัตรประจำวันนะสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะวิธีช่วยในเบื้องต้นนะคะหากพบเห็นผู้หมดสตินะคะให้รีบย้ายไปที่ปลอดภัยแล้วโทรแจ้งโรงพยาบาลใกล้ตัวของคุณ1669นะคะการ CPR ปฐมพยาบาลนะคะก็มีส่วนสำคัญได้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างกรณีไปเมื่อสักครู่นี้ที่ถูกเล่าให้ฟังนะคะเคสล่าสุดเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้ก็มีส่วนสำคัญนะคุณฟังนะเพราะฉะนั้นรู้ไว้ใช่ว่านะคะส่งต่อความห่วงใยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยดูแลตัวเองกันด้วยกันแล้วกันนะคะความห่วงใยจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและสวท.ภูเก็ตค่ะเดินทางกันต่อก็แล้วกันในช่วงท้ายๆของ Sport Today ติดตามข่าวสารของสมาคมกีฬากันได้เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะขอเข้าไปติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยเดี๋ยวถ้าคุณมีกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะที่เป็นประโยชน์โดยสาระโดยรวมเนี่ยนะอยากจะให้เราได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะคะทักเข้ามาที่ช่องแชทของเพจ Facebook กันได้ส่งข่าวสารมาได้นะคะเรายินดีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ค่ะเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยรวมนั่นเองวันนี้ขอบคุณสำหรับสวท.ภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เรามาเจอกันตลอดจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่าย 3:00 นจนถึง 4:00 นโดยประมาณนะคะส่งเพลงเพราะนะคะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแล้วกันในช่วงท้ายนี้นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่กันอีกแล้วนะคะหลังจากนี้ไปวันเวลาก็เดินเร็วเหลือเกินขอทุกคนมีความสุขมากๆไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆก็ตามอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำเป็นโอกาสสำคัญดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ World Bank IMF Group Announce Meeting ปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกกำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมมาตรการฟื้นฟูรายได้ระยะยาวให้แก่เกษตรกร
0: นายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนเริ่มคลี่คลายแต่ยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณมากอาจพบน้ำล้นคันกั้นน้ำอยู่บ้างในพื้นที่ลุ่มต่ำส่วนพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงขณะนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำและผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยอย่างเต็มกำลังนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยหรือ safety area สำหรับเป็นจุดรับและกระจายสิ่งของช่วยเหลือและเป็นศูนย์พักพิงแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือระยะยาวหลังประสบภัยเพื่อฟื้นฟูรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นระบบชาวนันมาลีรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยไม่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569มียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้กว่า 1,140,000 ล้านบาท
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3ตุลาคม2569ว่าประเทศไทยมียอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมกว่า23ล้านคนสร้างรายได้รวม 1,142,485 ล้านบาทโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมการท่องเที่ยวขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยรวม 522,532 คนซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากช่วงวันหยุดยาวหรือโกลเด้นวีคของจีนตลอดจนวันหยุดในฮ่องกงและเกาหลีใต้ส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จีนมาเลเซียอินเดียรัสเซียและเกาหลีใต้ตามลำดับสำหรับความกังวลเรื่องสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประเมินว่าไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพรวมการท่องเที่ยวนอกจากการยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนที่มีผลกระทบเพียงเล็กน้อยอติพลสารพมมารายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ตังที่พังงาเพื่อท่านปลอดภัยท่องเที่ยวด้วยความอุ่นใจเข้าพังงาเปิด FM 100 MHz
1: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและอยู่กับดิฉันค่ะอริสาศิรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาซึ่งในวันนี้ค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าวเราก็มีประเด็นในเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวค่ะที่จะนำมาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประเด็นจากส่วนกลางหรือว่าประเด็นจากพื้นที่ค่ะมาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ

0: ลับมาช่วงนี้ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้เรามาติดตามกันในเรื่องของการเกิดอุทกภัยค่ะในหลากหลายพื้นที่ค่ะก็มีการสั่งการจากนายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการทุกจังหวัดค่ะตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์แจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยและก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิทธิประกันภัยพิบัติด้วยค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคม2569โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยและก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายท้ายเขื่อนนะของแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับคาดว่าจะมีน้ำทะเลหนุนในช่วงวันที่5ถึงวันที่10ตุลาคม2569นี้นะจึงกำชับให้เร่งพร่องน้ำและก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังสั่งการให้ทุกจังหวัดค่ะติดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ในทุกระดับกำหนดพื้นที่รับผิดชอบและก็ภารกิจให้ชัดเจนบูรณาการกำลังพลทุกภาคส่วนค่ะจัดระบบผลัดเปลี่ยนนะคะหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่วิกฤตให้กลุ่มป้องกันและสาธารณภัยค่ะร่วมกันกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลที่ถูกต้องกระชับเข้าใจและทันต่อสถานการณ์รวมถึงให้ปภ.นะคะเป็นศูนย์กลางกำกับติดตามและก็ประเมินสถานการณ์ค่ะโดยใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวเท่านั้นค่ะและในส่วนของการเยียวยานะคะในส่วนของพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก็จะใช้เงินทดรองราชการค่ะโดยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนส่วนกรณีที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ก็จะได้รับเงินจากโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาโดยโครงการนะคะก็จะครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะครอบคลุมทั้ง3ภัยพิบัติแน่ได้แก่อุทกภัยค่ะวาตภัยและก็แผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีที่น้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะเกิน7วันก็จะได้รับเงินชดเชยจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งค่ะกรณีเสียชีวิตได้รับเงินชดเชย2ล้านบาทต่อคนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวประเทศไทยให้อำนวยความสะดวกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะซึ่งณตอนนี้ค่ะก็มีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่าจำนวน 700,000 ครัวเรือนค่ะจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครค่ะจำนวน 343,545 ครัวเรือนค่ะสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะโดยนายแพรรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะจากการที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดนะคะร่วมกันเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสถานการณ์ให้คลี่คลายขึ้นนะซึ่งขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ภาคใต้ก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการคาดการณ์ฝนสะสมรายวันจากแบบจำลองของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็แนวโน้มในเรื่องของการเกิดฝนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ตุลาคม2569ค่ะทางด้านนายแพรพิจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและก็สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพลเจ้าหน้าที่นะเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำในทุกพื้นที่ค่ะอุปกรณ์กู้ภัยและก็ระบบแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีก่อนเกิดเหตุค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการต้อนรับเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะ ที่มีการเข้าร่วมโครงการแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมและก็อาศัยอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะได้แก่จังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะหลักๆในช่วงนี้นะน้องๆก็จะทำกิจกรรมกันอยู่ที่โรงแรมภูงาค่ะในช่วงของวันหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์นะคะแล้วก็ในส่วนของวันนี้ค่ะวันที่5ตุลาคม2569ก็จะเป็นในช่วงของพิธีเปิดโครงการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเลอเอมราวันพังงานะคะและในช่วงของเวลา 14:00 นของวันนี้ค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิศูนย์ใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ค่ะเป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และปัจจุบันค่ะก็ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะกิจกรรมสำคัญของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะสำหรับการนำเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลแล้วก็สงขลาเฉพาะอำเภอจนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยค่ะมาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในหลากหลายมิติทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์ของชาติไทยการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยการทัศนศึกษาการเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆค่ะแล้วก็การใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ใน9จังหวัดค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนเข้าร่วม120คนค่ะก็ได้นำมาร่วมกิจกรรมในพื้นที่ฝั่งจังหวัดทะเลอันดามันค่ะทั้ง3จังหวัดนะคะจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตค่ะและในส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประสบการณ์นอกเหนือจากในห้องเรียนที่จะได้เรียนรู้กันค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการกันค่ะ
1: มาจากโรงเรียนรุดิมูลนิธิอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะก็เป็นเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะฝั่งทะเลอันดามันค่ะค่ะก็จังหวัดพังงานะคะก็หนูนะคะก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะก็รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่คือถ้าทุกคนได้มาจังหวัดพังงาค่ะก็ควรที่จะศึกษาก่อนว่าสถานที่ในจังหวัดพังงาเนี่ยมีสถานที่ไหนบ้างที่เหมาะสมที่เราจะได้มาท่องเที่ยวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนสถานที่แห่งนี้ใช่ไหมคะก็เป็นสถานที่ที่สวยมากๆเลยค่ะแบบรู้สึกว่ามีความสุขมากๆที่ได้มาที่นี่เพราะว่าจริงๆอ่ะตัวหนูค่ะก็ยังได้ไปไม่ครบนะคะแต่ว่าแค่ได้มาแค่ถึงเท่านี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะที่ได้มาที่นี่รู้สึกว่าจังหวัดพังงาเนี่ยเป็นจังหวัดที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นจังหวัดที่สวยงามมากๆทุกคนต้องได้มากันนะคะสักครั้งหนึ่งทุกคนต้องได้มาค่ะก็ขอบคุณค่ะ
0: และนี่ก็เป็นเสียงจากเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ

0: ับมาช่วงนี้ค่ะในช่วงPRD Serviceค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงกันประเด็นในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมกินเจอย่างยิ่งใหญ่นะคะกลับมาอีกครั้งกับโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทกับเทศบาลเมืองพังงาค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคม2569ณบริเวณตลาดกลาภูงาจังหวัดพังงาค่ะเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสื่อสารประเพณีอันงดงามและก็ร่วมแบ่งปันอาหารเจให้กับประชาชนได้อิ่มท้องแล้วก็อิ่มบุญร่วมกันค่ะทั้งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมออกซุ้มอาหารเจร่วมแบ่งปันอาหารเจอิ่มบุญอิ่มใจและร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักของชาวจังหวัดพังงาให้อยู่สืบทอดกันต่อไปค่ะทั้งนี้ค่ะก็สามารถแจ้งความประสงค์ในการออกซุ้มอาหารเจได้ที่0945936519ค่ะคุณนุชรีเทศบาลเมืองพังงาค่ะแล้วก็มาร่วมกันอิ่มอร่อยอิ่มบุญการส่งต่อความสุขไปด้วยกันกับเทศกาลถือศีลกินผักอิ่มบุญ9บาทกับจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันกับพวกเราชาวจังหวัดพังงาในเทศกาลถือศีลกินผักในปีนี้ค่ะนอกจากวันที่เทศบาลจัดงานแล้วนะคะในตลอดช่วงเทศกาลค่ะตามศาลเจ้าต่างๆก็มีกิจกรรมมีพิธีกรรมต่างๆมากมายค่ะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะอยากมาสัมผัสในส่วนของเทศกาลกินเจในพื้นที่จังหวัดพังงาก็ขอเชิญชวนค่ะสามารถมาร่วมถือศีลกินผักกับเราได้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคม2569ค่ะและมาร่วมอิ่มบุญด้วยกันมาสร้างประวัติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมอันดีและก็มาร่วมบุญในเรื่องของการถือศีลกินผักกินเจในปีนี้ไปร่วมด้วยช่วยกันกับพี่น้องชาวจังหวัดพังงาค่ะและในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะในช่วงถัดไปค่ะก็จะเป็นในช่วงของวันนี้มีประเด็นพบกับพี่แองเจิลและก็พี่อ้อมล้อมนะคะในประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจประจำวันค่ะแล้วก็ติดตามรายการถัดไปในเวลา 16:30 นาทีกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันอริสาศิรัตน์ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
1: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะเหมือนเดิมก็คือพบกันกับพี่เอ็งเจิ้นและน้องอ้อมล้อมค่ะ
3: ใช่ค่ะวันนี้เช่นเดียวกันนะคะว่าเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะอย่าง1ประเด็น2ประเด็นนะคะให้ขยี้ให้ได้ทราบแบบละเอียดกันค่ะ
2: ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการนับถอยหลัง IMF นะคะกับการที่ผู้แทนด้านเศรษฐกิจด้านการเงินเนี่ยค่ะจากทั่วโลกเขาเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครโดยมีกำหนดวันที่11ตุลาคมนี
3: ้ค่ะ
2: ทีนี้ถามว่าเหมือนบ้านเราเนี่ยพื้นที่ภาคใต้เกี่ยวอะไรทำไมจะต้องไปนับถอยหลังกับเขาด้วย อะไรแบบนี
3: ้
2: บอกเลยนะคะว่างานนี้ค่ะมีผลกันทั้งประเทศ อย่างน้อยๆค่ะเรื่องของผ้าที่เราเคยพูดกันแล้วว่าผ้าไทยไปไกลสู่สายตาชาวโลกนี่ก็เป็นอีกโอกาสนึง
3: ค่ะ
2: นอกจากผ้าแล้วค่ะยังมีของที่ระลึกยังมีอาหารยังมีศิลปะวัฒนธรร
3: ม
2: ในแต่ละพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศจะถูกนำมาจัดแสดงให้กับผู้นำชาวต่างชาติที่มาในงานนี้ค่ะ
3: ค่ะและไม่ใช่แค่จัดแสดงด้วยใช่ไหมคะยังเป็นของที่ระลึกของฝากให้กับผู้นำที่เขามาจากต่างประเทศเนี่ยให้ได้รู้กันว่าเอ๊สินค้าไทยมันมีดีมีเสน่ห์อย่างไรแล้วถ้าเขาเห็นแล้วว่ามันแน่นอนว่าเขาต้องซื้อกลับไปกับติดไม้ติดมือไปอย่างแน่นอนค่ะ
2: สินค้า GI หลายๆตัวค่ะก ็ถูกหยิบมาใช้ในงานนี้ด้วยค่ะท
3: ั้
2: งเอามาประกอบอาหารทั้งเอามาเป็นสินค้าที่ระลึกทั้งนำมาจำหน่ายภายในงานเชื่อว่าสินค้า GI บ้านเราเนี่ยอุตสาหะคัดสรรกันมาแล้วเน
3: า
2: ะส
3: ิน
2: ค้า GI
3: คัดสรรบ้านเรากันมาแล้ว
2: สั่งกันมาแล้วระดับหนึ่งแล้วก็ถูกนำมาโชว์สายตาผู้นำชาวต่างชาติไม่แน่นะคะอาจจะมีการสั่งซื้อเชื่อมโยงระหว่างประเทศเกิดขึ้นถ
3: ือ
2: ว่าเป็นโอกาสอันดีค่ะพูดถึง IMF ครั้งแรกที่เราได้ยินเราเป็นหนี้ต่างชาติถูกไหมคะ
3: ค่ะ
2: ทีนี้มันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจค่ะก็คือหลังจากที่เราเนี่ยเป็นผู้กู
3: ้
2: ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ที่ไปกู้กองทุนใน IMF แต่ว
3: ัน
2: นี้ค่ะเราเปลี่ยนบทบาทแล้วนะคะ
3: เรามาเป็นเจ้าภาพ
2: เรามาเป็นเจ้าภาพเรามาร่วมคิดเรามาร่วมวางเศรษฐกิจระดับโลกไปกับผู้นำด้านเศรษฐกิจระดับโลกถือว่าประเทศไทยของเราก็ไปไกลไม่ธรรมดาแล้วค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะอันนี้คือว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่2แล้วนะคะในการจัดการประชุม IMF นะคะ
2: ค่ะจาก IMF เรามาต่อที่ภูเก็ต
3: ที่ภูเก็ตมีอะไร
2: ภูเก็ตช่วงนี้คึกคักเนื้อหอมค่ะถ้าจะพูดแล้วคึกคักตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาน
3: ้
2: องเนเน
3: ่
2: ทำให้เกาะภูเก็ตนี่สั่นสะเทือนไปทั้งโลกเลยจนเขาบอกว่าคนไทยจ๋าน้องเนเน่เนี่ยไม่ใช่แค่สมบัติคนไทยแล้วนะแต่ว่า
3: เป็นสมบัติทั้งโลก
2: นะเป็นสมบัติของคนทั้งโลกนะคะเป็นความภาคภูมิใจตอนที่ปรากฏการณ์น้องเนเน่ไปโชว์การแสดงใช่ไหมคะก็ชมกันทั้งโลกค่ะไม่ใช่ชมกันแค่เมืองไทยคนไทยเองนี่ไม่ต้องพูดเลยว่าชมกันหน้าจอผ่านเฟซบุ๊กกันขนาดไหนพอกลับมาแล้วค่ะมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต
3: ค่ะ
2: ก็มีความคึกคักใช่ไหมคะคนก็อยากจะไปต้อนรับน้องเนเน
3: ่ใช่
2: ค่ะ
3: แล้วก็พอจังหวัดภูเก็ตนะคะช่วงนี้ Talk of the Town อย่างที่พี่เอ็งเจนบอกและวันนี้4ตุลาคม
2: ค่ะ
3: มีเรือ2ลำค่ะเข
2: ้
3: าจังหวัดภูเก็ตก็คือเรือ USS George HW W Bush นะ
2: คะ
3: เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็อีกเรือนึงก็คือเรือพิฆาตติดขีปนาวุธวิถีชื่อเรือว่า USS Delbert D. Black นะคะซ
2: ึ่
3: งมาถึงจังหวัดภูเก็ตซึ่งไม่ใช่มาแค่เรือ2ลำนะคะภายในเรือมีลูกเรือทั้งหมดนะคะรวม2ลำแล้วเนี่ย 5,109 คน
2: ก็แปลว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับชาวต่างชาติที่เป็นทหารที่มากับเรือเนี่ยค่ะ 5,000 กว่าคนเนี่ยค่ะเดินทางถึงเกาะภูเก็ตเรียบร้อยแล้วโอ้โหสินค้าบริการต่างๆเนี่ยคึกคักน่าดูเลยนะคะพร
3: ้
2: อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ค่ะเช
3: ื่
2: อว่าหลายคนคงเห็นภาพผ่านโซเชียลแล้วก่อนหน้านี้ไปที่ไหนนะ
3: ไปที่ชลบุรีสัตหีบพ
2: ั
3: ทยานะคะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยเรือที่ไปที่ช่วงเดือนที่แล้วไปที่สัตหีบใช่ไหมคะก็ 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
2: 5,000 กว่าคนเหมือนกัน
3: สร้างความคึกคักให้กับในพื้นที่เหมือนกันนะคะ
2: ใช่แล้วค่ะทีนี้ภาพที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นทหารชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางไปแต่วันนี้ที่เราจะมาเล่าให้ได้ฟังค่ะไม่ใช่แค่ 5,000 กว่าคน มาภูเก็ตบ้านเรานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของความรู้หน่อยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่า USS GeorgeHW Bush ค่ะ
3: ถ้าเกิดว่าเป็นวัยนี้นะคะ
2: รู้จักดี
3: จะคุ้นชื่อมา
2: มาก
3: ถ้าเป็นน้องเจนซีเนี่ยคนจะงงกันแล้วว่าเป็นใคร
2: เป็นใคร
3: เป็นใครคะ
2: ที่มาของชื่อเรือ George H.W. Bush ซึ่งที่มาของชื่อเรือนี้ค่ะมาจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่41ก
3: ่
2: อนที่ท่านจะเข้าสู่การเมืองท
3: ่
2: านเป็นนักบินกองทัพเรือในสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนแถมยังมีวีรกรรมคือเคยถูกยิงตกขณะที่ปฏิบัติภารกิจค่ะก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเรือดำน้ำ USS Finback นี้
3: ค
2: ่ะท
3: ี
2: น
3: ี
2: ้ความใหญ่ของเรือ USS George H.W.Bush เนี่ยนะคะบอกว่าเป็นเรือค่ะบรรทุกเครื่องบินลำที่10และลำสุดท้ายของชั้นนี
3: ้
2: ได้เข้าประจำการเมื่อ10มกราคม2552ให้เราจินตนาการค่ะว่าเครื่องบินลำใหญ่
3: ใช่แล้วใหญ่แล้วเนาะ
2: ใหญ่
3: เครื่องบินลำใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินอีก
2: ใช่เครื่องบินเนี่ยจะต้องมาอยู่บนเรือลำนี้ก็แปลว่าความสำคัญของเรือที่ใช้บรรทุกเครื่องบินไม่ใช่แค่เรือใหญ่นะคะแต่ถือว่าเป็นฐานบินแล้วก็เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่กลางทะเลที่จะมีเรือรบอื่นสนับสนุนค่ะท
3: ี
2: น
3: ี้
2: ถามว่าทำไมภูเก็ตถึงเป็นที่น่าสนใจ
3: ค่ะ
2: ก็บอกว่าไม่ใช่ปฏิบัติการทางทหารนะคะแต่อยากจะให้มองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติค่ะแล
3: ้
2: วก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่7แล้วก็กิจกรรมที่นายทหารมาเยือนเนี่ยค่ะ บอกว่าจะมีทั้งพักผ่อนท่องเที่ยวกิจกรรมชุมชนฟุตบอลไทยอเมริกาด้วย อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราจะถือว่าเป็นความสัมพันธ์อันดีทางการทูตนะคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ย
2: ค่ะ
3: เราประเทศไทยกับสหรัฐเองค่ะไม่ได้มีแค่เพิ่งมา10ปี20ปีแล้วนะคะสหรัฐมันมีมาตั้งแต่ปี2376แล้วค่ะ
2: คือมีเรื่องของสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย
3: ์
2: ความมั่นคงอะไรต่อมีอะไรเนี่ยรวมไปถึงในทุกๆปีในแต่ละปีเนี่ยค่ะคนไทยหลายคนคงจะคุ้นชินกับคำว่าคอปราโกซึ่งเป็นการฝึกร่วมกันระหว่างไทยกับอเมริกา
3: ใช่ค่ะซึ่ง 5,000 กว่านายที่เข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตครั้งนี้ค่ะมาตั้งแต่4ตุลาคมจนถึงวันที่9ตุลาคมแน่นอนว่า5คืน6วัน5คืนเนี่ยค่ะการเติบโตในพื้นที่จะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านอาหารของฝากบางคนมีนวดค่ะ
2: นวด
3: ใช่
2: นวดไทยไปไกลทั่วโลก
3: เ
2: คยไปงานหนึ่ง AIBD ปีที่แล้วที่จัดขึ้นที่ภูเก็ตใช่ไหมคะ AIBD เนี่ยก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อผู้ที่ทำสื่อจากเอเชียแปซิฟิกเนี่ยก็จะมางานนี้ที่ภูเก็ต
3: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีบูธเนี่ยค่ะบูธนวดไทยเนี่ยเอามาจัดให้บริการในงานนี้ด้วยเต็มตลอด
3: ไม่ได้ว่า
2: ไม่ได้ว่าเลยค็อกเทลว่ามีคนสนใจแล้วนะค็อกเทลที่มีการผสมเครื่องดื่มต่างๆที่มาจากวัสดุท้องถิ่นว่าได้รับความนิยมแล้วแพ้บูธนวดไทยเพราะคนไทยเองก็ชอบถูกไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะทางพาณิชย์เนี่ยเขาได้ลงพื้นที่ไปตรวจตาเรื่องของราคาสินค้าในราคาบอกว่าอย่าไปเอาเปรียบเขานะให้ราคาติดไว้ยังไงก็อย่างนั้นอย่าไปเอาเปรียบเขา
2: อย่าไปฉวยโอกาสเพราะว่าทุกวันเนี่ยคนที่เขาเข้ามาในเมืองไทยค่ะเขาก็หวังจะได้ไมตรีจิตแล้วก็เรื่องที่สำคัญเป็นไมตรีจิตเหมือนกันก็คือการจำหน่ายสินค้าราคาที่เป็นธรรมไทยก็บอกว่าอยากจะได้สินค้าราคาที่เป็นธรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
3: เข้ามาแล้วก็เข้าใจนะคะจะได้มา
2: ครั้งที่สองที่สามนะเขาอาจจะกลับไปแล้วพาครอบครัวกลับมาก็เป็นไปได
3: ้
2: ทีนี้เรื่องของโรงแรมที่พักอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเขามีมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องของงานบริการค่ะอันนี้ต้องย้ำกันเลยงานบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องจ่ายสตางค
3: ์
2: ทีนี้ต้องมีมาตรฐานถ้าจะให้ดีติดราคาเช่นเดียวกันจำหน่ายสินค้าเลยจะดีที่สุด
3: ใช่ค่ะ
2: ค
3: ่ะนี่ก็คือ2เรื่องที่เรานำมาฝากในวันนี้นะคะในช่วงวันนี้มีประเด็นนะคะ
2: ติดตามกันได้นะคะเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับเรา2คนหรือบางทีอาจจะสลับสเปลี่ยนเนาะมานั่งคุยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางควบคุมการผลิตโดยนายสุภชัยกัลปะสันติผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาทุกท่านไปย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จสนามบินจังหวัดลำปางเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลจังหวัดน่านค่ะ

ณาเขตชายแดนภาคเหนือประเทศไทยเราถูกรุกรานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยและเอาพระทัยใส่ทหารและตำรวจที่กำลังต่อต้านศัตรูอย่างไม่ทรงละเว้นเลยดังนั้นเมื่อวันอังคารที่20กุมภาพันธ์พุทธศักราช2511

าเครื่องบินพระที่นั่งถึงสนามบินจังหวัดลำปางภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้และถวายรายงานและรายชื่อราษฎรอำเภอหนองขามใต้จังหวัดเชียงรายจำนวน41คนที่ได้บริจาคโลหิตจำนวน41ขวดเพื่อนำส่งให้ทหารตำรวจที่บาดเจ็บและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดน่าน

จากสนามบินจังหวัดลำปางทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังโรงพยาบาลจังหวัดน่าน

0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามจากพระราชดำริสู่ความยั่งยืนบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวที่บ้านทุ่งจี้กันค่ะ
2: ตอนนี้ถึงขั้นตอนการออกแบบลวดลายนะครับอันนี้เป็นดอกกุหลาบของควีนสุธิดานะครับตอนนี้กำลังลงสีนะครับคือเริ่มต้นจากตอนเข้าเฝ้าขององค์ชิริวันท่านนะครับช่วงที่เข้าเฝ้าในที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็ได้รับประทานออกแบบเป็นคัพเค้ก3ชั้นนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นทางเหนือเราก็จะเป็นลายสตรอเบอรี่ครับผมโดยใช้ดินขาวทุกอย่างจะใช้งานแบบขึ้นรูปแบบงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนเลยครับผมครับแล้วก็ได้รับเกียรติให้ทำถวายพระองค์ท่านเพื่อที่จะรับท่านพูดนะครับงานเลี้ยงนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของศิลปาชีพครับผมครับทุกอย่างเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยครับไม่ใช่เป็นสติกเกอร์ครับผมเป็นขั้นตอนการผลิตนะครับใช้สีเซรามิกครับผมผ่าอุณหภูมิสูงครับผมณจุดนี้ก็จะเป็นปุ่มเครื่องปั้นดินเผาของโครงการผลิตบ้านทุ่งจี้ครับผมเป็นกิจกรรมที่พระพันธ์พี่หลวงท่านส่งเสริมคือลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะครับส่วนไหนนี้ก็ได้ก่อตั้งขึ้นมาในกิจกรรมก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานี่แหละครับผมแล้วก็ให้ทางชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาเล่าเรียนกระบวนการทำเซรามิกนะครับโดยจะมีครูนะครับแนะนำขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยสายพระเนตรกว้างไกลมากก็คือชาวไร่ชาวนาเนี่ยจะมีความประณีตในการทำชิ้นงานงานคราฟงานต่างๆครับอย่างที่ได้เห็นด้านหน้านี้ก็คือจะเป็นผลงานของสมาชิกศิลปาชีพของบ้านทุ่งจี้ครับผมก็จะมีรูปแบบต่างๆนะครับตั้งแต่เริ่มออกแบบการเขียนลายการเคลือบนะครับแล้วก็การนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับตอนนี้อยู่ทำเซรามิกหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยอยู่40คนครับผมส่วนหนึ่งจำหน่ายที่อาคารด้านหน้าอาคารของศิลปาชีพของเรานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ส่งที่กองศิลปาชีพครับเพื่อจำหน่ายส่วนกลางต่อไปครับ
3: ตรงนี้ก็อีกจุดนึงนะครับที่ทางโครงการของเราที่จะมีให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเยี่ยมชมในโครงการนะครับคือศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโครงการพัฒนาพื้นที่โดยต่อบ้านทุ่งจี้นะครับจุดนี้คือเพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกผู้มาเยี่ยมชมในโครงการได้เข้ามาศึกษาดูงานนะครับในการไปเพื่อผักสวนครัวไปกินเองนะครับที่บ้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่นะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็เป็นการลดภาระต้นทุนในการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นตู้เย็นธรรมชาตินะครับอยากกินก็เก็บกินแค่ไหนเก็บแค่นั้น

0: นะครับก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างให้ได้ดูนะครับซึ่งก็มีพวกแตงพวกถั่วนะครับแล้วก็ปศุสัตว์ก็มีการเลี้ยงหมูนะครับก็เลี้ยงวัวนะครับพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเป็นลดต้นทุนส่วนผลผลิตต่างๆแล้วก็จำหน่ายให้กับสมาชิกในโครงการของเรานะครับในต้นทุนที่ว่าต่ำนะครับคือสามารถที่ว่าใช้จ่ายซื้อไปจำหน่ายหรือว่าไปบริโภคได้ในครัวเรือนนะครับผู้มาเยี่ยมชมท่านใดที่ว่าต้องการข้อมูลในต่างๆคือวิธีการปลูกการรักษาดูแลอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะตอบคำถามได้นะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่งของที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับในครัวเรือนนะครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเสียงจากชาวนาชาวไร่สู่ศิลปินศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ำจังหวัดลำปางสร้างงานสร้างอาชีพสู่ความยั่งยืนปัจจุบันราษฎรส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรบ้านแม่ต่ำจังหวัดลำปางไปติดตามเรื่องราวกันค่ะ
3: การแกะสลักนะครับซึ่งการแกะไม้นี่เรานิยมหรือว่าเราไม่ได้เอาไม้ต่างๆมาแกะนะครับเราจะใช้ไม้ที่ไม่มีคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเป็นชิ้นเล็กๆซึ่งเป็นไม้สักแล้วเราก็เอามาให้สมาชิกแกะนะครับซึ่งแต่เดิมอ่ะแรกๆสมาชิกเมื่อปี27เข้ามาเนี่ยท่านก็จะมีครูฝึกนะครับเข้ามาสอนก่อนจากนั้นพอได้สักหลายปีเนี่ยรุ่นพี่ที่เขาเก่งแล้วเขาก็จะสอนรุ่นน้องต่อโดยพื้นฐานก็คือว่าลักษณะว่ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้แกะไม้เราจะสอนให้เขาวาดรูปก่อนนะครับวาดรูปลายไทยแล้วก็ลักษณะของค่อยๆแกะหลังจากนั้นถ้าเขาเส้นเขาดีแล้วอะไรดีแล้วเนื่องจากว่าพื้นฐานเขาเป็นชาวไร่ชาวนานะครับฉะนั้นจะต้องมีลักษณะของการที่ว่าสามารถเขียนลายลงใบไม้ลงในตัวไม้ได้ก่อนนะครับพอเขาเขียนได้แล้วเราก็เริ่มแกะจากที่เรียกว่านูนต่ำนะฮะพอนูนต่ำแล้วพอมีทักษะสัก 3-4 เดือนพอแกะได้ก็ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งก็คือแกะแบบนูนสูงซึ่งนูนต่ำก็คือว่าแกะไม่ลึกนะครับเนื้อไม้ก็ไม่หนามากถ้าแกะเป็นนูนสูงก็คือเนื้อไม้จะหนาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็แกะยากนิดนึงส่วนรอยตัวนั้นก็คือแกะให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการสมมติว่าเป็นช้างเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะยากนิดนึงซึ่งเขาจะต้องมีทักษะลักษณะว่าลักษณะของเขาเนี่ยทักษะเขาจะต้องรู้รูปร่างของสัดส่วนต่างๆนะครับฉะนั้นพอเขามีทักษะเรียบร้อยแล้วนี้เราก็มีระเบียบที่เราจะต้องให้เขาแกะนี่ก็คือ1เขาต้องแกะ1ชิ้นงานเนี่ยแกะให้เสร็จภายใน3เดือนเนี่ยจะแกะกี่ชิ้นก็ได้แล้วเราจะส่งชิ้นงานเนี่ยไปที่โกดังที่อยุธยาเพื่อตีราคานะครับการตีราคานั่นจะอยู่ที่ช่างทางนู้นซึ่งมีความรู้ทางด้านช่าง10หมู่กับการแกะสลักนะครับอาจารย์พวกนั้นก็จะตีราคาให้ว่าชาวบ้านที่แกะไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่ได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งกลับมาอีกทีนึงส่วนที่สมาชิกจะต้องมาแกะตรงเนี้ยเราก็จะมีค่าแรงให้เขาเป็นรายวันก่อนนะครับเพื่อเป็นค่ากับข้าวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระยะที่วงรอบ3เดือนเราจะส่งครั้งนึงฉะนั้นในวงรอบ3เดือนนั้นถ้าใครไม่ติดธุระอะไรหรือว่าไม่มีนาไม่มีลักษณะของการปลูกพืชเกษตรพืชสวนอะไรก็จะทำได้เยอะหน่อยนึงทำได้หลายชิ้นแต่ถ้าลักษณะว่าช่วงเกี่ยวข้าวชาวบ้านก็ต้องไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ถึงจะกลับมาทำงานต่อตรงนี้ท่านกำลังเห็นว่าให้ชาวบ้านใช้งานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยที่ไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับ

0: แม่มีอาชีพทำไร่ถั่วไร่ข้าวจ้ะจ้ะแล้วก็อาชีพทั่วๆไปก็ยังเช่นบางทีก็ไปหาน้อยเนาะหาเห็ดมาขายเนาะจ้ะเนาะผักหวานพ่องจ้ะหลังจากนั้นก็จะมีของท่านเปิ่นเสด็จมาตรงนี้เนาะจ้ะเปิ่นมาตั้งโครงการขึ้นมาเนาะโครงการส่วนพระองค์ขึ้นมาพอดีก็มันจะมีงานเพื่อฝึกเนาะเกี่ยวกับอาชีพแกะสลักเนาะแม่หันเปิ่นแกะกันแม่ก็เตี้ยวเข้ามาพอแม่ก็ชอบเนาะในความรู้ตรงเนี้ยแม่ก็คิดว่ามันอาจจะตอบโจทย์กับชีวิตแม่ได้เพราะแม่มาได้เฮียนหนังสือกับเปิ่นเนาะแจ้งมากก็ไปให้ไปสวนเฮียนาทีนี้พอมาเฮียนตรงเนี้ยแม่ก็มาฝึกฝนเรื่อยๆแล้วก็ที่นี่พระองค์ท่านเปิ่นเสด็จมาแม่ก็ได้มีโอกาสถวายชิ้นงานเป็นเก้าอี้เนาะเป็นเก้าอี้เป็นรากไม้ซักนะจ๊ะแต่ก่อนมันแถวๆนี้มันนักนี่นะแม่ก็มีความคิดว่าน่าจะเอามาแปลงแปลสภาพเป็นประโยชน์ได้อีน่ะแม่ก็เลยเอาจวนเจ้าหมูเอามาทำเป็นเก้าอี้นั่งบ่อยนะแล้วก็ทำเป็นโต๊ะกลางโต๊ยพอเปิ่นเสด็จมาเปิ่นก็บอกว่าดีนะพระองค์ท่านเปิ่นก็เปิ่นก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้จะมันจะได้บ่สูญหายเนาะแล้วเปิ่นก็บอกว่าชอบงานตรงนี้เนี่ยและอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะสอนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ก่อไอ้เนาะแม่ก็บอกว่าพร้อมที่จะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานถ้าว่าลูกหลานเพิ่นชอบนี่เนาะเพิ่นตั้งใจมาเฮียนนี่เนาะเจ้าก็แม่ก็มีความรู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างล้นพ้นเนาะกับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพิ่นเนาะถ้าบ่มีโครงการเหล่านี้บ่มีโครงการของพระองค์ท่านเพิ่นมาตั้งตรงนี้แม่ก็คงจะมีความรู้ติดตัวเนาะแล้วก็คงจะมามีโอกาสได้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้เจ้าแล้วแม่ก็พร้อมดีจะสืบสานภูมิปัญญาเรานี่ไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปเจ้า
1: เริ่มแรกแต่ก่อนก็ทำให้เรียนร้อยอะค่ะรับจ้างเป็นรายวันน่ะจ้างทั่วไปเป็นจ้างไหนก็ไปอยากจะเป็นอยากจะมีอาชีพมาเป็นเลยมีเป็นมีแม่ครูสอนเนาะแต่มันหลายรุ่นแล้วนะที่ออกไปน่ะที่จะมาถึงรุ่นแม่นี่น่ะนี่ก็เลยมาสมัครนี่แม่ครูมาสอนแต่ก่อนแม่ครูเพิ่นจะพักอยู่เนี่ยแต่มาเดียวเพิ่นย้ายไปอยู่เชียงใหม่แล้วเพิ่นแก่แล้วก็เลยสืบทอดกันมาถึงมาเดียวฝึกมาเป็นเกือบปีแล้วน่ะฝึกโดยทอดด้วยน่ะแต่ก็โอเคอยู่ปีแรกทอผ้าก่อนทอผ้าไฟนะเริ่มมาเก็บอีกคนเป็นกระสอนเขาเป็นแล้วมดเขาคล่องได้เหมือนเขาก็ทอไปตลอดเลยตั้งจากปี45เนาะถึงออกไปได้2ปีก็2ปี3ปีออกไปนะออกไปยังการทั้งนอกทั้งบ้านเนี่ยคือว่าออกแต่ก่อนเพิ่นเข้าได้2ปีเพิ่นออกอ่ะถ้าเฮาได้ครับโบนัสกันอย่างเงี้ยที่เพิ่นว่านั่นน่ะได้ 4,000 เฮาก็ออกไปก่อนพอดีเพิ่นรับสมัครต่อแฮมมาสมัครเข้ามาพอใหม่เมื่อปี51ก็เริ่มถึงมาเดียวรู้สึกดีใจดีใจปลื้มขนาดเลยลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือตัวเองแต่ก่อนอิดเหมือนกันในจะค่าเทอมในจะค่ากินเนาะค่ารถพอมีงานนี่ขึ้นมาก็ดีลูกหลานก็ได้เรียนหนังสือแต่ก่อนรุ่นเนี้ยจบป.4 อ่ะมันมีได้มีความรู้แล้วก็มีอาชีพตัวเองเนาะทุกวันนี้น่ะได้กินดีอยู่ดีกับพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ จังหวัดลำปางคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพบปะและมอบนโยบายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีนางจิราบุญบรรจงพัฒนาการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมณหอประชุมทิพช้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางได้จัดกิจกรรมคิกออฟการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ระดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายองค์กรสตรีผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ผ่านการเรียนรู้ทักษะและฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ตามมาตรฐานของสำนักพระราชวังเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและขยายผลแก่ประชาชนในระดับพื้นที่ต่อไปด้วยจังหวัดลำปางมีเป้าหมายในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 210,000 ดอกสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะทำงานด้านการจัดทำดอกไม้จันทร์จังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดลำปางคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและประชาชนจิตอาสาจำนวน150คนซึ่งตลอดทั้งวันผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและได้ฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ทั้งสิ้น4แบบคือดอกดารารัตดอกพุตานดอกชบาทิพและดอกกุหลาบจากคณะวิทยากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางและมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะนำทักษะความรู้ไปใช้ถ่ายทอดขยายผลให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่ทุกอำเภอต่อไปและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้ค่ะทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ื่นล้านบ้านกลางน้ำ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ 10-12 ตุลาคมนี้พร้อมเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำภาคกลางเป็นต้นแบบนำไปปรับใช้ในภูมิภาคอื่น
8: นายเอกมิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางที่ทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าวันนี้เป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงช่วงวันที่ 6-8 ตุลาคมและต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีประชุมบริหารจัดการน้ำ3จังหวัดรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่4-14ตุลาคมนี้ยืนยันทุกจังหวัดเตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างเต็มที่
9: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าเขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนทดน้ำที่ดูแลพื้นที่ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินปริมาณน้ำและวางแผนการระบายน้ำรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่4ถึง14ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ประเมินสถานการณ์รับมือกรณีฝนตกแช่ยาวนานเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะในวันที่8ตุลาคมซึ่งคาดการว่าจะเกิดฝนตกหนักทั้งในและนอกเขื่อนโดยจะวางแนวทางประสานงานกับเขื่อนวชิราลงกรณ์ในการหน่วงน้ำเพื่อไม่ให้ปล่อยน้ำลงมากระทบในพื้นที่ท้ายน้ำส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเพชรบุรีซึ่งเขื่อนแก่งกระจานมีน้ำล้นและระบายน้ำออกมานั้นปัจจุบันแม่น้ำเพชรบุรีส่งน้ำในอัตราที่ลำน้ำยังคงรองรับได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: เขื่อนภูมิพลปรับแผนการระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคมนี้หลังประเมินปริมาณน้ำในลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง
10: นายประสานแสงจุ่นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล1เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องประชุมในประเด็นเรื่องรายงานสถานการณ์น้ำและแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมด้วยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่5ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: ดีไปด้วยนกกุ้ง
0: อยากจะนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานราชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ์
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต

0: วันอีกแล้วครับทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยากฟังเพลงไร้ข้อเพลงไร้โทรกันมาได้เลยครับจะเป็นสาวแก่แม่ไม้หรือลูกสาวซวยๆก็โทรกันมาได้เลยหมัดท่านพอแรงพิงก็โทรมาพอดีหวัดดีครับ
1: ค่ะหวัดดีค่ะอาค่ะ
2: เสียงว่างจังเลยโทรมาจากไหนครับ
1: ไม่ไกลไม่ไกลแก่ๆอานี่ค่ะ
2: โทรจากบ้านจะไหมครับ
1: ค่ะโทรติบ้านค่ะ
2: ละติบ้านอยู่กันกี่คนล่ะนุ้ย
1: อยู่กันหลายคนค่ะคุณอา
2: แล้วมีใครมั่งล่ะนุ้ย
1: มีพ่อมีแม่แล้วค่ะนุ้ยค่ะคุณอา
2: ในข้อไส้แม่ที่เราข้อไส้แม่ที่ที
1: ่แม่ไม่ว่างค่ะแม่กำลังล้างชามอยู่ค่ะอาค่ะ
2: ละพอไปไหนล่ะลูกพอไปไหน
1: พอกำลังคัดปืนอยู่ค่ะอาค่ะ
2: แล้วแค่นี้ก็นะนุ้ยนะแค่นี้ก็นะเพลงที่เขามาคอยจัดให้นะคอยจัดให้

0: Po me pino mi rak kwen pling la ka jom rom kun rak sian ple tuk tan kong chai ki teng khlao meun de alo te wa di ka bom
1: na wat ni ja
0: ho kai ma rieu kieu ma lai ko pling rai kieu
1: mleng kong a tuk tuk ka den du mai mi kong tuk ka den kong kong a จักกะจันน
0: ่
1: ะไม่มีจักกะจันเอาของแมงบ่อ
0: หมอไม่เคยมั่งเกียว
1: หมอไอ้บีปิดยังบอนมะยามาน
0: หม
1: อน้องนกเจ้าของนูกอัวเจ้าของลิงและลูก
0: เย็นนี้นะบ่นี้เวลาหมดแล้ว
1: มิเรตยมลม
0: คือเหร
1: อคนละเดี๋ยงเมลง
0: แค่นี้ก่อนนะพอดีเวลาทำตายหมดแล้วชาวบนซื้อกันทำตายหมดแล้ว
1: แล้วได้วังไม่เปล่งนี่ก่อน

0: สวัสดีค่ะพบกันแล้วนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันจันทร์ไม่มีวันหยุดกันนะคะกับดีเจเศร้าคนนี้นะคะใครอยากฟังเพลงไรกระโตมาได้เลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเจดีเศร้าคนสวย
0: ค่ะก็เพลงไรค่ะ
1: ไม่จะไหวก็เพลงไหวต้นไปเถียวโลตัสนี่ว่างไหมต่อเจ้า
0: อ๋อหนูว่าโตมาก็เพลงโตมาจนไปเถียวโลตัสเลยค่ะ
1: แม่เนี่ย
0: อ๋อแล้วไปบ่ายได้ยัง
1: ก็แล้วแต่ดวกแล้วแต่ดวกตัวแหละ
0: อ๋อแต่ว่าปะเนี่ยดีเจป่าลูกไปกันได้ไหมคะ
1: ก็ปะนั้นอย่าไปอย่าแปดเปล่งไม่ก็อย่างแกนี้

0: การของธงธงแดงอยู่ในคณะนี้หลังจากแพ้กันจนมาจดๆร้อนๆก็อีขอควังเพลงไรมั่งอารมณ์เสียอยู่ได้ขอกันมาตาเออเนี่ยมาจ่ายถึงแล้วอาโลวัสดีครับ
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: อาโลไหนอาโลดิ
1: ไม่หลวยแล้วจะสั่งยังมึงไม่ใช่ขอกรีเท่าไรเอง
0: ไม่สัญญาณเปลือกคลื่นเต็มเลย
1: ฮัลโหลฮัลโหล
0: ครับได้ยินครับได้ยินไหมตัวจากไหนอันนั้น
1: นี่แหละจังตงคอยอ่ะ
0: ธงธงแดงครับ
1: อ๋อเชิงชงดงเออ
0: ว่าธงธงแดงไอ้ย่าหูนวกเลยยังขอเพลง
1: นี่ว่าก็เพลงจะเพลงแก
0: เพลงอย่าเพลงอยู่ตา
1: ให้เออเพลงมึงอะไรแต่เพลงกู
0: เพลงไรครับ
1: เพลงพ่องพ่องไง
0: ไอ้ไรพ่องพ่องใครยิงกันพลาดไหนพ่องพ่อง
1: ไม่ยิงกันถึงตรงนั้นก็เพลงพ่องพ่องไง
0: อ๋อเพลงพ่องพ่องของใครครับ
1: เพลงอะไรเพลงเก่าเก่ากองชักใส่มงกุฎทองไอ้ไรใช่อะพ่องพ่องอะ
0: โอ้จัดใจมงกุฎทองอ๋อผมผายมัดแล้ว
1: ทุกตังแล้วทุกตังแล้วพ่องพ่องงงแล้ว
0: เออพ่องพ่องตกใจไป
1: นั่นแน
0: ่มอบไปกับใครมั้งอะครับ
1: มอบให้อาชิมอาซออามาอากงแล้วก็พ่อตาเมียยายโอ้เมียยายไม่มอบให้ว่าแกตายยาว
0: ตายแล้ว
1: บอกให้ลูกเช่ากงเล็กลูกเช่ากงโตแล้วการลูกเช่าที่ยังไม่เกิดที
0: เดี๋ยวเอาปนี้ดีกว่าตาปนั้นไปยกสำเนาทะเบียนบ้านใหม่ไม่ต้องกูดพ่อกูดแม่กูดตายายมาแล้วจะจัดให้นะ
1: ส่งเชิงใจห้องไอ้ถ่วงถ่วงล้วงนี
0: ้เออแกนี่แหละ
1: แพ้ไกลมาแล้วมาใส่หาล้มกับกุนฟังแล้วว่าใส่หาวุฒิเชลปีนี้
2: เอว่าร้อยครับวันนกกันไปนะฮะดีเจจมชนครับพบกับดีเจปีบังลาวนี่แต่ว่าควังเพลงของบาวีโกนนะครับเอาตีบายใจนะครับผู้ฟังครับ

เล่นกับใครอยู่นะครับเนี่ยไปเตียวคัดเผื่อนให้เผื่อนก็เอาแต่ทำตีใบเจ๋ยครับเนี่ยแต่บอกว่าอู้ไม่ใจไม่ใจพนันไม่ใจพนันบอกเผื่อนไปกลับโอติบายใจจูเลยบ่าวีครับโอติบายใจพี่น้องกำลังรับฟังรายการท่องถิ่นของเรานะครับเจอกันพี่น้องครับวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569กันที่ของพี่บังนะครับวิจิตรคนกล้ารับหน้าที่ตรงนี้1ชั่วโมงกับการสวกจุดจทาโซวทภูเก็ตครับพี่น้องครับติดตามได้ทางคลื่น FM 7ขอไปพี่น้องคือ FM 96.5 ครับพี่น้องครับแล้วก็ทางเพจโซโทภูเก็ตรีดิโอนะครับพี่น้องครับลิ้นมัวมันเลยพี่น้องครับแรงกลางแรงตาย นะครับวันนี้ปั่นเผลอกันมั้งพี่น้องครับสัปดาห์นะครับที่1สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม2569นะครับพี่น้องครับจะคงจะบางคนก็ยังคงที่จะต้องหลับลูกนะครับเพราะยังไม่ไปเติมที่นะครับบางคนก็ลูกไปเติมแล้วนะครับก็เจ็บหัวกับลูกอยู่ที่บ้านบางคนพ่อว่าวันเย็นวันชายร่วมพ่นเด็กๆครับบางทีเล่นเต็มกันชะน้ำนาบานมั่งนะครับอยู่ทางนุ่นมั่งนะครับเข้รถมั่งเข้รถเทปมั่งนะครับก็ไล่เรื่องไล่ราวนะครับนะพอไปเติมเลยก็เรื่องนึงพอเพิ่มเติมเลยก็เรื่องนึงราวพี่น้องครับนะแต่มันเป็นไรครับมันก็เป็นแบบนี้และตามวิธีของนักเรียนตามวิธีของพวกเรานะครับอย่างไรก็ให้ใบใจกันนะยิ้มเยี่ยมจำใส่กันดีที่สุดพี่น้องอย่าเจ็บเครียดนะอย่าเจ็บเครียดเหมือนบ่าววิวาแหละนะบ่ายใจกันนี่นะครับอยู่บ่ายใจยิ้มเยี่ยมจำใส่นะครับมันก็สนุกสนานแต่ว่าวันนี้ที่เรารู้สึกว่ามันเครียดนั่นมันมืดมัวมืดมิดนะครับบางทีมันก็ทำให้ตั้งใจตั้งหัวก็เรานี่มันมืดมิดไม่รู้ไปทางไหนดีมันก็ไม่ร้อยพี่น้องครับนะห้าแสงสว่างห้าสิ่งที่มันปลดโปร่งแหล่ดอกไม้นะครับแหล่เศร้าเศร้านะครับมันก็จะยิ้มแย้มจำใส่นะพอว่าบางทีนะครับเราเก็บงำอะไรไว้ในใจมากมายมันก็ทำลายนะครับทางชีวิตเรานะครับทางเขาเรียกว่าอายุของเรามันอายุไขเรามันก็จะเร็วขึ้นนะจะไปเร็วขึ้นบ่าวาบางทีคุณด้วยความเครียดครับเครียดจนงอกเต็มหัวเครียดจนแบบว่าไม่ได้ยิ้มแย้มใส่จำใส่ด้วยเผื่อนบางทีเผื่อนเดือดทักว่าเอ๊แกโยมาเป็นเดือนแกไม่เคยยิ้มในกล้อยนี่ไม่รู้ปัญญ์แกโยนะพี่น้องครับนะถ้าเราคิดไปมันก็เท่านั้นนะห้าเวลาที่จะแก้ปัญหาเวลาที่แก้ปัญหาบางทีมันก็เป็นเวลาที่ยาวนานมันก็แก้ได้พี่น้องครับแต่ถ้าว่าเราอยากที่แก้เลยนะครับมันไม่ใช่ของจังหวะเวลาบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไอ้ตรงนั้นก็ผันผื้มันก็เหมือนกันมันก็เหมือนเดิมนะครับต่อเช้ามันก็ยังเป็นแบบนั้นแหละมันไม่มีเปลี่ยนแปลงไรนะดีกว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราก็ยิ้มเฉียมจำไส้นะครับอยู่กับเผื่อนอยู่กับปรบๆข้างแล้วก็ได้อาบน้ำกินข้าวแล้วก็นอนให้บายใจนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงามพี่น้องครับอากาศดีสำหรับวันนี้นะครับวันจันทร์สัปดาห์แรกเดือนตุลาท้องฟ้าจำไส้ครับพี่น้องกลับขึ้นลมในทะเลสงบแล้วก็เหมาะแก่การท่องเที่ยวทางเลทางน้ำนะครับตอนนี้ก็น่าจะพี่น้องอเมริกันนะครับกองทัพเรือของเราทหารเรือกองทัพอเมริกันมาแล้วนะครับคงจะไปเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกอแก๊งต่างๆไปว่ายน้ำไปเล่นแคนูมั้งแต่ว่าจริงๆเลยเขาอยู่ในเลนะนะฝรั่งบังคาบางทีก็มาก็ไปเล่แต่วันนี้เป็นทหารเรือนะครับก็คงจะอยู่ข้างบนบกพี่น้องครับนะอาจจะไปเที่ยวป่าตองไปเล่หนองๆไปเล่ดอกไม้นะครับแล้วก็อาจจะไปดูวิวทิวทัศน์นะครับตามพื้นที่ต่างๆนะครับกัตกรนนะครับเล่มปุ่มเทพพี่น้องครับแล้วก็อาจจะมาเดินเที่ยวถนนทาล่างในเมืองว่องจังหวัดภูเก็ตเรานะครับซึ่งก็มีอะไรที่น่าแร่มากๆนะครับคุณขาบ้านเราไล่พื้นที่บ้านเรานะครับยังน่าดูน่าชมอยู่เสมออาจจะไปไหว้พระอาจจะไปดูวัดวารามที่ฉลองก็ได้นะครับบางทีก็นะแล้วแต่นะครับจะห้านอเมริกันเขานะครับ500เอ้า500เลยล่ะปุ๊บ 5,109 คนพี่น้องครับเรือส่องลำนะครับในขณะนี้ก็จอดอยู่แถวตาเรือน้ำลึกนะครับนะ
เอามาข้ามนะครับพี่น้องก็จะมีเรือเล็กนะครับแต่ค้นไปค้นมาค้นไปค้นมาค้นไปค้นมานะครับอยู่หน้าพื้นที่ตรงนู้นนะครับก็อย่างไรนักท่องเที่ยวนะครับท่านมีการเขาเดินทางไปไหนนะครับพี่น้องก็ช่วยยิ้มเย็นจำใส่แล้วก็ช่วยต้อนรับเขานะครับตาว่าใครไปแล้วไปหนังกินหนังดิ้งแล้วเมาไม้อะไรปันนี้ครับพี่น้องอยู่เฉยๆอยู่หนึ่งหนึ่งคนนะครับอย่าไปเตี่ยวทำไรเขานะครับมาให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตะวักมีอะไรเกิดขึ้นนะครับบางทีธรรมดาและเขามาปลดปล่อยนะครับพี่น้องกลับกินนู้นกินนี้มั่งเป็นธรรมชาติธรรมดานะครับจะดูแลกันนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ดีๆที่เขามองแล้วมันงดงามสำหรับจังหวัดภูเก็ตเรานะครับในฐานะที่เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวนะครับที่มีอยู่ตลอดแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมานะครับอุณหภาคครั้งพี่น้องอุณหภาคครั้ง มาจากพื้นที่ต่างๆนะครับตัวโลกทีเดียวนะครับวันนี้ต้อนรับท่านเรือของอเมริกันนะครับกว่า 5,000 กว่าคนพี่น้องกลับก็โย่วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7วันที่8ลบนะครับพี่น้องกลับก็อย่างรถตัวนะครับรถบัสของจังหวัดแล้วก็รถแท็กซี่นะครับของพี่น้องก็อย่างไรก็ราคามิตรภาพราคาปกตินะครับอย่าไปเที่ยวขึ้นราคาอย่าไปเที่ยวเป็นราคาพิเศษนะครับพี่น้องครับมันไม่ค่อยดีนะเอาแบบว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะครับเรื่องราวที่สวยงามก็พยายามให้เขาชมให้เขาเล่ให้เขาเห็นว่าเนี้ยมาเลยภูเก็ตเราอู้หน้าชมหน้าแหล่นู่นแหล่นี่รถหน้าหนังแท็กซี่หน้าโบกผ้าไปเที่ยวประวัติใจดีนะครับมีรอยยิ้มกับเขาอะไรแบบเนี้ยเขาจะได้ไปพูดโตๆในบ้านเขาว่าไปภูเก็ตเวที่ภูเก็ตนี่ร้อยแต่เผื่อนสวยแล้วก็ผู้คนน่ารักนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นครับบ้านเรานะครับภูเก็ตบ้านเราตรงนี้นะครับพี่น้องครับบทเพลงที่น่าฟังเพลงสองเพลงนะครับผมก็หมอบทเพลงนี้กับเจ้าข้องที่ได้เสียชีวิตไปนะครับกับพ่ออาจารย์เมื่อวานนะครับอาจารย์อเนกนะครับร็อกพันทางนะครับถึงเป็นเจ้าของเพลงแล่งไปก็แก่นั้นนะครับบทเพลงทรายถูกลมหายใจนะครับนางฟ้าดกพุทธนะครับพี่น้องครับเรื่องราวที่ก็เรียกว่าเก็บงำจนตับตานะครับในใจนำพาตัวเองนะครับจนเสียชีวิตนะครับบางทีเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปเยียบย่ำตนเองจนเกินนะครับบางทีบางเรื่องบางราวก็แต่ว่าผิดอะไรนะครับหรือว่าผิดหวังจากสิ่งใดนะครับเราไปทำลายตัวเองโดยการบางทีดื่มเหล้าเสพยาเสพติดอะไรทั้งหลายหลายอย่างนะครับพี่น้องครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีๆนะครับนะอาจารย์อาจจะมีเหตุผลของอาจารย์และก็อาจารย์เป็นเรื่องราวที่พวกเราได้เรียนรู้และก็อาจารย์ได้ปลดปล่อยมาเป็นเสียงเพลงที่ให้เราได้รับฟังว่าเนี่ยคือความเจ็บปวดสำหรับคนคนหนึ่งที่รักเดียวใจเดียวเสมอนะครับแล้วก็ไม่สามารถคลายความรักนี้ไปได้จากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพี่น้องครับ

สมาจากใครความรักนะฮะระหว่างเราส่งลงได้เราจะเก็บความรักทับตาไว้ในใจนี้เสมอไปนะครับเพราะเธอสิ่งที่ฉันทุ่มเทคือคนที่ฉันทุ่มเทแม้ว่าจะไกลอย่างห่วงห้าอาวอดไม่สิ้นสุดนะครับยึดใดนั้นก็คือสิ้นสุดลมหายใจอเนกพันธะนะครับเฉพาะบทเพลงที่ผมเปิดไปส่งเพลงนั้นนะคือเล่นไปก็แค่นั้นละกาทุกลมหายใจนะครับพี่น้องครับอาจารย์จักลาเราไปแล้วแต่บทเพลงของอาจารย์ก็ไม่จักลาตามอาจารย์ไปแล้วก็ยังคงให้น้องๆนักร้องนะครับตัวถูกสารทิศได้เพื่อแผลเพลงของอาจารย์นะครับมาไม่ว่าเป็นน้องเสื้อส่งเลยนะครับแล้วก็อีกหลายคนนะครับมันก็ใจให้นะครับผมแรกๆสำหรับผู้ชายคนนี้นะครับฟังเพลงจากวิทยุแล้วก็คิดอยู่เสมอว่าเขาหน้าตาผันผือจะว่องเพลงพอเห็นหน้าตานะครับดูรูปร่างหน้าตาอาจารย์แล้วโอ้นะครับนี่คืออาจารย์นี่คือเจ้าของเพลงหรือมีผู้ชายคนนึงนะครับลาวผมว่าผู้ชายคนนี้เจ็บปวดกับความรักผู้ชายคนนี้ทุ่มเทกับความรักนะครับรักเดียวไม่เปลี่ยนแปลงจนมันถึงขนาดทับตราในหัวใจนะครับไม่สามารถปล่อยวางนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ทุ่มเทนะครับต้อมใจณวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับนั่นในเมื่อที่ผมว่ายึดได้นั่นก็คือสิ้นสุดแขกลมหายใจดวงนี้นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับรักษาสุขภาพรับซ่าสุขภาพต้องระวังตัวเองวันนี้นะครับในช่วงนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงนะครับพี่น้องครับโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคที่สำคัญมากนะครับโดยตรวจพบจากการวัดความดันโลหิตนะครับโดยได้ในระดับที่สูงกว่านะครับปกติเรื้อรังอยู่เป็นเวลานานองค์การอนามัยโลกนะครับกำหนดไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2542ว่าผู้ใดก็ตามนะครับที่มีความดันโลหิตวัดได้มากกว่า140นะครับนะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับและไม่ได้รักษาให้ถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเช่นโรคอัมพาตจากหลอดเลือดในสมองตีบนะครับหรือว่าโรคหลอดเลือดในสมองแตกโรคหัวใจขาดเลือดโรคหัวใจวายโรคไตวายนะครับหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองเป็นต้นนะครับโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยปัจจุบันสำรวจพบว่าคนไทยประมาณ20%นะครับเป็นโรคความดันโลหิตสูงคนส่วนใหญ่ที่มีความดันโลหิตสูงนะครับมักยังไม่รู้ตัวนะครับไม่รู้ตัวเองนะครับพี่น้องครับปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตสูงนะครับความดันโลหิตสูงเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยแวดล้อมได้ต่อไปนี้นะครับอายุส่วนใหญ่มีเมื่ออายุมากกว่าความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นคนอายุ18ปีความดันโลหิตเท่ากับ120นะครับนะแต่พออายุ60ความดันโลหิตอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น140แต่ก็จะไม่ได้เป็นกดตายตัวนะครับอายุมากขึ้นความดันโลหิตจะสูงขึ้นเสมอไปนะครับเวลาความดันโลหิตสูงจะขึ้นลงๆไม่เท่ากันตลอดวันนะครับเช่นตอนเช้าความดันซิสโตลิกเขาเรียกความดันตัวบนอาจจะวัดได้130นะครับนะขณะที่ตอนช่วงบ่ายอาจจะวัดได้140ขณะตอนหลับอาจจะวัดได้ต่ำกว่า

โรยนะครับจิตใจและการรมพบว่ามีผลต่อความดันโลหิตได้หมากขณะที่ได้รับความเครียดอาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติได้ถึง30นะครับมิลลิเมตรนะครับประหลอดขณะที่คนที่พักพ้นความดันโลหิตจะสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้เมื่อรู้สึกเจ็บปวดก็จะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ความดันโลหิตขึ้นได้เช่นกันนะครับเพศชายจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้บ่อยกว่าเพศหญิงนะครับแล้วก็มีเรื่องของพันธุกรรมและก็สิ่งแวดล้อมนะครับผู้ที่มีบิดามารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็จะมีแนวโน้มด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตสูงนะครับระดับความรุนแรงพี่น้องครับถ้าระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกขาความดันโลหิตระหว่าง140ถึง159นะครับรับซ่องความดันโลหิตสูงระยะปานกลางนะครับจาก160ถึง179แล้วก็ระยะที่3ความดันโลหิตสูงระยะรุนแรงนะครับขาความดันโลหิตมากกว่า180นะครับประลดขึ้นไปการวัดความดันโลหิตจะวัดขณะที่หนังผักวัดโดยเทคนิคที่ถูกต้องและก็ควรวัดซ้ำถึง 2-3 ครั้งนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นผู้ที่มีโลหิตสูงจริงๆพี่น้องครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับในส่วนของโรคความดันโลหิตสูงนะครับนำมาฝากพี่น้องนะครับเพราะว่าเราต้องเช็คตัวเองนะครับถ้าหากว่าเรามีความดันสูงนะครับพี่น้องครับ140ขึ้นไป150 160บางคน200ว่านะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่รุนแรงเลยทีเดียวนะครับมันมีผลต่อการช็อกนะการเสียชีวิตขึ้นมาได้แล้วก็เส้นเลือดในสมองนะครับแตกหรือเส้นเลือดนะครับแตกในหัวใจเป็นหัวใจวายเป็นเส้นเลือดตีบเป็นอัมพาตแล้วก็อัมพฤกษ์พี่น้องครับมันเป็นไปได้หมดเลยฉะนั้นแล้วนะครับควรที่จะต้องพยายามนะครับเช็คตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะคนอายุ40เป็นขึ้นไปนะครับพี่น้องกลับก็มันมีพ้นเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อความดันโลหิตสูงนะครับมันจะมีพ้นเกี่ยวกับเรื่องไล่เหลืองขึ้นมานะครับโรคหัวใจได้ต่างๆนะครับพี่น้องครับควรระมัดระวังกันนะครับนะเป็นห่วงเป็นใยกันตรงนี้กับรายการท้องถิ่นของเรานะครับพี่น้องครับอีกเรื่องราวนึงก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องราวงานเทศกาลนะครับนะจากงานเดือน10เทศกาลสัตว์เดือน10มาที่เทศกาลที่ยิ่งใหญ่นะครับของจังหวัดภูเก็ตเรานั่นคือเทศกาลกินผักนะครับเทศกาลกินผักของจังหวัดภูเก็ตหรือว่ากินเจของจังหวัดภูเก็ตเราพี่น้องครับใกล้จะเริ่มต้นแล้วอีกไม่นานนะครับพี่น้องครับประเพณีกินเจกินผักนะครับหรือว่าก็ไปวินีกินพักเลยนะพระเวนีทื่อสิ้นกินพักนะครับหรือว่าเทศกาลกินเจจังหวัดภูเก็ตนะครับประจำปี2569นะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่นะครับตามประเพณีนะครับประจำปี2569ก็ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพี่น้องกับรวมทั้งงด9วัน9คืนโดยมีพิธียกเศร้าโกเต้งในวันที่9ตุลาคม2569นะครับกำหนดการสำคัญวันที่9ตุลาสมบัติรอยหกเก้าก็เป็นก็เรียกว่าวันหลังทองนะครับพิธียกเศร้าโกเต้งเวลาประมาณ17นาฬิกา9นาทีเพื่อเริ่มประเพณีย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็วันที่10สมบัติรอยหกสิบเก้านะครับ10ตุลาวันแรกของการทื่อสิ้นกินพักนะครับขึ้น1คำเดือน9นะครับแล้วก็วันที่11จนถึงวันที่18ตุลาคมสมบัติรอยหกสิบเก้าก็จะเป็นพิธียุ่งเก่งของขบวนแห่นะครับข้องสั้นเจ้าต่างๆนะครับพี่น้องครับก็แห่รอบเมืองนะครับทัวร์ภูเก็ตนะครับพี่น้องครับแล้วก็วันที่18ตุลาคม2569ก็เป็นวันอีกยิ่งใหญ่อีกวันนึงนั่นก็คือวันสุดท้ายของเทศกาลแล้วก็เป็นพิธีส่งพระในเวลากลางคืนด้วยนะครับพี่น้องครับไฮไลท์ของงานกิจกรรมนะครับขบวนแห่พระรอบเมืองอิ้วเก้งนะครับแล้วก็สั้นเจ้าทัวร์จังหวัดภูเก็ตนะครับอามกว่า40แห่งนะครับเข็นสั้นเจ้าจุ้ยตุยสั้นเจ้ากระถูสั้นเจ้าแซงธรรมนะครับจะเปิดให้บริการสักการะของพี่น้องประชาชนนะครับสักการะบูชานะครับแล้วก็บรรยากาศอาหารเจมีการนกรานจำหน่ายอาหารเจพื้นเมืองภูเก็ตนะครับจะฉายตลอดแนวถนนและก็ตลาดในตัวเมืองนะครับก็พี่น้องสนใจก็มาเที่ยวได้นะครับในประเพณีทื่อสิ้นกินพัดภูเก็ตประจำปี2569นะครับเยอะชายนะครับก็10จนถึง18ตุลาคมนี่นะครับพี่น้องครับ

ชีวิตของคนบางครั้งก็พบรักที่สุขสมหวังนะครับแต่บางครั้งก็หลายคนก็พบรักที่ไม่สมหวังนะครับบางคนก็ยอมห้างจากลานะครับแต่ก็ยังดีดูแบบเขาเรียกว่าดูแบบไกลๆใจห่วงๆกันอยู่นะครับก็มีบ้างพี่น้องครับตรงนั้นแต่สำหรับบางคนก็คือเลิกลากันไปนะครับแต่พี่น้องครับถ้าพวกเราที่เลิกลากันสามีภรรยาคนที่มีครอบครัวเคยมีครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกนะครับลูกสองสามคนลูกคนเดียวสองคนเนี้ยนะครับอย่างไรเราตัดก็ตัดไม่ขาดพี่น้องครับมันก็จะเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ตรงนั้นแหละนะครับนะเรายังมีลูกของเราเรายังมีลูกของเราคนสองคนเรายังมีลูกของเราสามคนนะครับเราในฐานะพ่อของลูกในฐานะแม่ของลูกก็ต้องรับผิดชอบนะครับตามหน้าที่ความรับผิดชอบแต่กับอย่าปฏิเสธอย่าแสดงถึงความไม่รับผิดชอบนะครับมันจะส่งผลถึงต่อเด็กๆมันจะส่งผลถึงคนที่ก็เรียกว่าเด็กๆเนี่ยเวลามันคิดเนี่ยมันคิดสั้นๆนะแล้วก็บางทีมันก็เป็นผลทำให้มีปัญหาแต่สำหรับบางคนก็คิดยาวแล้วก็มันมีปัญหามันจำมันจำใจมันจำติดตามันจำติดใจนะครับมันจำพฤติกรรมหลายอย่างนะครับบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนรับพอไม่ได้เดี๋ยวก็ควายภรรยาก็พยายามที่จะไม่ให้ลูกรับพอได้ก็คือพยายามที่จะใส่ไฟนุ่นไปนี้พักควายพอบางทีนะครับเอาลูกเข้ามาแล้วบางทีก็พยายามที่ให้ลูกรับรู้เรื่องที่ไม่ค่อยดีข้องแม้นะครับข้องภรรยานะครับเดี๋ยวใส่กันไปใส่กันมาโดยที่ลูกจดแล้วก็จำนะครับแล้วก็พูดสุดท้ายในวันหนึ่งนะครับบางทีลูกผ่านที่จะไม่เอาเหมาะไม่เอาพอไม่เอาแหมพี่น้องกับข้อภัยนะครับและนั่นแหละคือสิ่งที่มันเลวร้ายนั่นคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เจอนะครับในครอบครัวและในครอบครัวที่แตกแยกออกไปบางก็มีเหตุผลในเรื่องราวของการไม่จูนกันข้าวไม่ได้นะครับเราเคยรักเราเคยมีลูกมาแต่พุทธทายนะวันนึงอยู่กันแค่ประมาณ 6-7 ปีก็ไม่สามารถอยู่กันได้นะครับก็ต้องเลิกละอาจจะมีเหตุผลไปมีคนที่สามหรือว่าอาจจะมีเหตุผลในเรื่องของเรื่องยาเสพติดขึ้นมานะครับหรือว่าพ่อเมาเหล้าแข้งนะครับหรือว่าพ่อมียาเสพติดนะครับแล้วก็มีปัญหาขึ้นมานะครับแล้วก็หรือว่าพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับโดยเรื่องไม่เป็นเรื่องของครอบครัวนะเรื่องของพ่อตาแม่ยายนะครับมันก็เป็นเรื่องราวนะครับที่บางทีมันก็ทำให้ลูกซับซ้อนนะครับบางทีแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นภาพจำภาพจดนะครับของเด็กๆนะครับที่มันจะจดจำเลยก็มันไปเอาพฤติกรรมนะครับไปไว้ในตัวเองแล้วก็แสดงพฤติกรรมเมื่อตัวเองเติบโตขึ้นมานะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราไม่อยากให้เป็นนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับรายการถ้าแกมาพี่น้องครับพ่อแม่ถ้าแกมารินนะครับแล่งเพลินท้องถิ่นของเราพี่น้องครับนะขออภัยพี่น้องเฮ้อนะเดี๋ยวตบพบกันหลายตัวเจ้านะครับการรายการท้องถิ่นก็รอการช่วยจุดจัดหาไม่เคยโซต่อภูเก็ตนะครับการนาทีพมดิเจพี่บังนะครับรับนาทีตรงนี้แหละครับรายงานตัวจะเจอกันไหมวันนี้ลำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายพร้อมยกระดับความปลอดภัยการจราจรและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอด6วันที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เดินหน้านโยบายตำรวจของประชาชนเน้นมาตรการคุมเข้มความมั่นคงพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่กำลังพลสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายในการเยือนจังหวัดภูเก็ตพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำการติดป้ายแสดงราคาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงของกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมเชิญร่วมสัมผัสงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ในระหว่างที่10ถึง18ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: การสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันนันข่าวทางสวทภูเก็ตได้เฟม 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายพร้อมยกระดับความปลอดภัยการจราจรและให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตลอด6วันที่มาเยือนจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่4ตุลาคม2569กำลังพลกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาจากเรือ USS George W. Bush หรือ CVN-77 และเรือที่ร่วมภารกิจรวม2ลำมีกำลังพลประมาณ 5,109 นายจอดทอดสมอห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกจังหวัดภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตประมาณ 1.7 พันไมล์ทะเลหรือราว 3.3 กิโลเมตรเพื่อให้กำลังพลขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา6วันระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569โดยกำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามปกติซึ่งมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่สำคัญคือห้ามขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ต่อมาในช่วงค่ำจังหวัดภูเก็ตได้ยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งมีพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกำลังประมาณ150นายร่วมปฏิบัติภารกิจโดยนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าช่วงที่มีกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสิ่งสำคัญคือการอำนวยความสะดวกและการมีservice mind ของผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักภัตตาคารร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจและความมั่นใจแก่ผู้มาเยือนพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าและประปารวมถึงจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุขัดข้องขณะที่ทางด้านพลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือสปกร่วมเพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจสันติบาลฝ่ายปกครองทหารเรือและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันสำหรับแนวทางการปฏิบัติแบ่งเป็น3ด้านสำคัญได้แก่การสืบสวนหาข่าวการป้องกันปราบปรามและการจราจรโดยด้านการสืบสวนหาข่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนร่วมกับตำรวจสันติบาลจะติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและประเมินภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามได้จัดกำลังสายตรวจปฏิบัติหน้าที่เป็นผลัดตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและระงับเหตุพร้อมดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านการจราจรตำรวจท้องที่ได้บูรณาการร่วมกับเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนจัดการจราจรและการเดินทางของกำลังพลล่วงหน้าโดยใช้รถบัสและรถตู้เป็นหลักในการรับส่งเพื่อให้การเดินทางเป็นระบบลดผลกระทบต่อการจราจรและไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตได้วางมาตรการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านทั้งการรักษาความปลอดภัยการป้องกันและระงับเหตุการจัดการจราจรตลอดจนการดูแลบริการสาธารณูปโภคและความสะอาดเพื่อรองรับกำลังพลของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายตลอดช่วงวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้ควบคู่กับการดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตสามารถต้อนรับผู้มาเยือนได้อย่างปลอดภัยเป็นระเบียบและสร้างความประทับใจตลอดระยะเวลาที่พำนักในจังหวัดภูเก็ตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เดินหน้านโยบายตำรวจของประชาชนเน้นมาตรการคุมเข้มความมั่นคงพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายในการเยือนจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่5ตุลาคม2569พลตำรวจโทวิมลพิทักษ์ปุรภาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เปิดเผยถึงแนวทางนโยบายการบริหารงานตำรวจภูธรภาค8ภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าตำรวจภูธรภาค8มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม7จังหวัดภาคใต้ตอนบนดูแลสถานีตำรวจจำนวน121แห่งโดยได้กำหนดนโยบายสำคัญ9ด้านประกอบด้วยการป้องกันและเทิดทูนสถาบันการบริหารงานบุคคลในหลักทำดีมีรางวัลทำไม่ดีมีโทษงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนและงานสอบสวนรวมทั้งงานความมั่นคงงานพิเศษงานบริหารและงานสวัสดิการตำรวจโดยพลตำรวจโทวิมลได้กล่าวว่านโยบายสำคัญที่เน้นย้ำเป็นพิเศษคือการผลักดันให้ทั้ง121สถานีตำรวจกลับมาเป็นตำรวจของประชาชนอย่างแท้จริงโดยให้ผู้กำกับการและหัวหน้าสถานีทุกแห่งให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทางด้านสวัสดิการและขวัญกำลังใจเพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการรับแจ้งความงานสืบสวนสอบสวนงานบริการประชาชนและงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในด้านความมั่นคงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันเหตุโดยจัดตั้งจุดตรวจด้านความมั่นคงจำนวน11จุดและจุดตรวจบูรณาการร่วมอีก9จุดรวมทั้งสิ้น20จุดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ชั้นในและพร้อมรองรับการประชุม World Bank ที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยนอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยกำลังพลสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองทหารสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน3ด้านสำคัญคือการสืบสวนหาข่าวและเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวตลอดจนการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำการบริหารจัดการด้านการจราจรในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน นนในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อการสัญจรในชีวิตประจำวันและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุพลตำรวจโทวิมลยังกล่าวย้ำว่าตำรวจภูธรภาค8มีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของพื้นที่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค8พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตประชาสัมพันธ์เชิงรุกเน้นย้ำการปิดป้ายแสดงราคาป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงของกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนางสาววรณิตอภิรัจจิตละวงพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่บริเวณหาดป่าตองเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายสินค้าและบริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมรองรับกำลังพลเรือรบสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายที่เดินทางมาเยือนจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมนี้โดยเน้นย้ำให้แสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนและจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้เจ้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำการตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการโดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแสดงราคาสินค้าและบริการให้ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบราคาและตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมั่นใจรวมถึงให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามหากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวพบเห็นร้านค้าไม่แสดงป้ายราคาสินค้าหรือบริการหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปิดท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมเชิญร่วมสัมผัสประเพณีถือศีลกินผักประจำปี2569ในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสาโกเต็งในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้มีการปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งที่บริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบร์ยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยเดชหรือบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่ที่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่หิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันที่เทศบาลนครภูเก็ตได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพรดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเที่ยวชมเมืองสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจพักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตระดมจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม500ชุดพร้อมข้าวกล่อง200กล่องรวมถึงส่งมอบถุงยังชีพอีก200ชุดให้แก่ศูนย์พักพิงชุมชนธรรมานุรักษ์เขตสวนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมกันนี้กฟผ.ยังเร่งจัดเตรียมความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยผู้บริหารพนักงานและจิตอาสาร่วมกันแพ็คถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่มอีก 4,000 ชุดภายในประกอบด้วยข้าวสารน้ำดื่มและอาหารพร้อมทานเพื่อทยอยส่งไปช่วยเหลือประชาชนในอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์อำเภอสามโคกและอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอผักไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังส่งมอบอาหารปรุงสุกอีกจำนวน 1,200 กล่องพร้อมน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครทั้งนี้กฟผ.ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยพนักงานและจิตอาสาร่วมกันแพ็คถุงยังชีพและจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเพื่อทยอยส่งไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าในพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและดูแลความปลอดภัยของประชาชนตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยสามารถติดตามข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอัตราการระบายน้ำและข้อมูลสถานการณ์น้ำที่สำคัญถูกต้องและเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องผ่าน2ช่องทางดังนี้1เว็บไซต์ติดตามสถานการณ์น้ำ water@egat.co.th อัปเดตข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์น้ำทุกวันเวลา 00:00 น. 2แอปพลิเคชัน egat 1รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Androidอัปเดตข้อมูลทุก1ชั่วโมงพักกันสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ
2: ์ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางตื้อกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นหรอกแต่จากครั้งเดียวมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
3: ติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปอย่าลองอย่าเสี่ยงถ้าเห็นคนใกล้ตัวกำลังหลงทางช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
4: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข้าวปลอมข้าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื้อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มตอนใดที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมลูกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารานิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
6: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
1: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่ง คลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
13: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
12: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัวปัจจุบันปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนับเป็นปัญหาที่สำคัญและยิ่งจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและเป็นเหตุให้หลายครอบครัวต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนอกจากนั้นยังทำให้อนาคตของชาติส่วนหนึ่งมีปมในใจติดตัวไปตลอดชีวิตปัญหาความรุนแรงอาจกล่าวได้ว่าเป็นปัญหาหนึ่งในสังคมของทุกประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งผู้ถูกกระทำโดยมากมักจะเป็นคุณแม่และลูกน้อยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ.2550ถือว่าเป็นกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวโดยกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ให้คำนิยามของความรุนแรงในครอบครัวนั้นหมายถึงการกระทำใดๆโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพหรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายจิตใจหรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัวหรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดครองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการไม่กระทำการหรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่ชอบแต่ไม่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาทและคำว่าบุคคลในครอบครัวนั้นหมายถึงคู่สมรสคู่สมรสเดิมผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสบุตรธรรมสมาชิกในครอบครัวรวมทั้งบุคคลใดๆที่ต้องพึ่งพาและอยู่ในครัวเรือนเดียวกันการให้ความคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวตามกฎหมายดังกล่าวได้ระบุให้ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้ที่พบเห็นหรือทราบการกระทำความรุนแรงในครอบครัวมีหน้าที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองใดๆการแจ้งต่อพนักงานเจ้าที่อาจกระทำได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการแจ้งโดยเป็นคำพูดยื่นเป็นหนังสือโทรศัพท์หรืออีเมลหรือวิธีการอื่นใดและเมื่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบเห็นหรือทราบการกระทำรุนแรงในครอบครัวพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการกระทำได้ในทันทีซึ่งหากผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต้องการที่จะดำเนินคดีก็ต้องจัดให้ผู้นั้นร้องทุกข์ตามกฎหมายหากผู้นั้นไม่สามารถร้องทุกข์ได้ตนเองพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ร้องทุกข์แทนและในการสอบสวนผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพนักงานสอบสวนจะต้องจัดให้มีจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงร้องขอรวมอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาและนอกจากนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกคำสั่งหรือในการกำหนดวิธีการหรือมาตรการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นการชั่วคราวระหว่างสอบสวนไม่ว่าจะมีการร้องทุกข์หรือไม่เช่นให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นตามสมควรการสั่งห้ามเข้าใกล้ครอบครัวรวมถึงจัดการให้เข้ารับการตรวจจากแพทย์ทั้งนี้ไม่ว่าคดีความรุนแรงในครอบครัวจะดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนคู่กรณีสามารถยอมความกันได้โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ถูกกระทำรุนแรงต้องปฏิบัติตามทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำผู้ที่กระทำความให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวกฎหมายกำหนดโทษให้ผู้นั้นต้องรับโทษฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกฎหมายได้กำหนดความผิดในฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดอันยอมความได้จึงต้องให้มีการร้องทุกข์ภายใน3เดือนนับตั้งแต่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยหรือมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์มิฉะนั้นจะถือว่าขาดอายุความแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นคดีที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกว่าคดีอาญาในทั่วไปเพราะคดีความรุนแรงในครอบครัวเป็นการทำร้ายกันในระหว่างสมาชิ

0: วันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศพร้อมปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีสเปนประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังรัฐสภาสเปนไม่ผ่านความเห็นชอบร่างกฎหมายแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้และต้องระวังระดับน้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
2: นายแพทย์เอกภพเสียมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายทั่วประเทศเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำจากภูเขารวมทั้งขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งระวังฟ้าผ่าสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำเหนือบริเวณเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ปริมาณน้ำจากนครสวรรค์ลงสู่ภาคกลางเริ่มลดลงและเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนภาคตะวันตกเขื่อนในจังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ90ถึง100ยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องขณะที่ภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในอำเภอบางคล้าอำเภอราชสารและอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงอย่างใกล้ชิด
3: ในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลน้ำไม่ได้มาเติมมากพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์การระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: ด้านนายฟาตามัสสะทวีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมฝนจะตกบริเวณภาคตะวันตกขณะที่วันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้จากนั้นช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมจะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านบริเวณจังหวัดเพชรบุรีส่งผลให้พื้นที่ตั้งแต่ภาคกลางภาคตะวันออกต่อเนื่องถึงภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานกรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนและน้ำโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้วัฒนาตระเกตรายงาน
1: กรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือ
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำร้อยละ68และเขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ81ซึ่งยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือขณะที่ปริมาณน้ำที่นครสวรรค์และแม่น้ำสะแกรกลางมีแนวโน้มลดลงทั้งนี้กรมชลประทานยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่โดยมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลผ่านกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่มีแนวโน้มทรงตัว อีกทั้งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำรวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีอย่างต่อเนื่องโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มในวันนี้และช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางและลุ่มน้ำปิงส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มลดลงขณะที่การบริหารน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะดำเนินการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อควบคุมการระบายไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: สถานน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
4: สำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่อยู่ในช่วงลดลงอย่างช้าๆกำลังไหลเข้าสู่แม่น้ำบางปะกงขณะที่มีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วส่วนจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานเร่งพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตรวจสอบระบบระบายน้ำขณะที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจึงเตรียมระบบระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากพื้นที่ภูเขาสูงเข้าสู่เขตเมืองชวิษาประทุมมารายงาน
1: นอกจากนี้กรมชลประทานได้ตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตติดตามสถานการณ์ทุกลุ่มน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถึงจังหวัดนราธิวาสโดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบัญชาการและประสานการบริหารจัดการน้ำติดตามและประเมินสถานการณ์เพื่อให้สามารถสั่งการและปรับแผนบริหารจัดการน้ำได้ทันต่อสถานการณ์ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้และเชื่อมข้อมูลทุกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่ 10-12 ตุลาคมโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีได้กำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักช่วงวันที่ 11-13 ตุลาคมนี้ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นต่อไปพร้อมมอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในระดับพื้นที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ภายใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือ Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจในการสั่งการระดับจังหวัดเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์พื้นที่ซึ่งสามารถบูรณาการและสั่งการทุกหน่วยงานราชการได้ทั้งหมดโดยขึ้นตรงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ัยกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศดังนั้นในทางปฏิบัติและทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้เนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนด้านการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 4,700 ล้านบาทมั่นใจเพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนพร้อมสั่งปรับรูปแบบการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน 4,700 ล้านบาทโดยยืนยันว่างบประมาณจำนวนดังกล่าวมีความเพียงพอต่อการเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นซึ่งเป็นวงเงินงบกลางที่เหลืออยู่ของปีงบประมาณ 2,569ที่เตรียมไว้สำหรับการคืนกระทรวงการคลังเพื่อชำระหนี้สาธารณะและหนี้ธกส.แต่เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยขึ้นก่อนจึงได้จัดสรรงบส่วนนี้มาสำรองไว้ใช้เยียวยาและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมทันทีส่วนการชำระหนี้สาธารณะจะพิจารณาจัดสรรในงบประมาณปี2570แทนและหากงบเยียวยา 4,700 ล้านบาทนี้ไม่เพียงพอก็พร้อมที่จะดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมได้ทันที
7: มันต้องเพียงพอ 4,700 ล้านคืองบที่เหลืออยู่ของปี69ที่เป็นงบกลางที่ผมบอกไงตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระหนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
6: นอกจากนี้ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสำรวจและขึ้นทะเบียนผู้ได้รับความเสียหายทันทีโดยปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้จ่ายเงินเยียวยาแบบผู้ที่ได้รับการสำรวจและอนุมัติก่อนจะได้รับเงินเยียวยาก่อนไม่ต้องรอให้สถานการณ์น้ำลดหรือรอสรุปผลความเสียหายครบทั้งจังหวัดหรือทั้งภาคเพื่อให้งบประมาณที่โอนไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถทยอยจ่ายถึงมือประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สอดคล้องกับนายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 4,700 ล้านบาทซึ่งปภ.ได้โอนเงินทั้งจำนวนให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนขอรับการเยียวยาแล้วกว่า1ล้านคนสำหรับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุหรือผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกให้ถึงที
8: ่เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
1: ขณะเดียวกันนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนได้แก่เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินเยียวยาแล้วส่วนที่2เป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทป ปภ.ได้ชี้แจงและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวม65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับและตรวจสอบความถูกต้องใช้เวลาไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการคาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้สำหรับความคืบหน้าการขอรับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วกว่า 1,56,000 ครัวเรือนพร้อมแนะนำข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเสียหายแล้วกว่า 1,600,000 ไร่ใน43จังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกร
9: นายวีรศักดิ์บุญเชิญรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปลูกข้าวพืชผักพืชไร่ไม้ผลและไม้ยืนต้นซึ่งมีการประกาศเขตภัยพิบัติแล้วใน24จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัดหรือกชพจจะทยอยประกาศพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือสำหรับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไปนอกจากนี้จะเร่งฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานระดับจังหวัดเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดส่งความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลก
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank GroupAnnual Meeting ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าก่อนที่การประชุมระดับโลกจะเริ่มขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมว่าการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยจะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งเป็นโอกาสสำคัญในการดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้กำชับให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในเรื่องกระบวนการตรวจตรงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินพร้อมมอบหมายให้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.และสายการบินต่างๆเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเช็คอินการขนส่งกระเป๋าสัมภาระหรือการยกเลิกเที่ยวบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เช่นเดียวกับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการท่าอากาศยานนั้นชี้แจงว่าเป็นประเด็นการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังคงมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวเป็นหลัก
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้มีข่าวดีสำหรับคนที่อยากมีบ้านที่อยู่ไหวในราคาที่จ่ายได้ครม.มีมติเห็นชอบโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย4โครงการรวม596หน่วยในจังหวัดสกลนครภูเก็ตเลยและนราธิวาสวงเงินรวมประมาณ439ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายมีทั้งผู้มีรายได้น้อย First Jobber ข้าราชการพนักงานข้าราชการลูกจ้างรวมถึงผู้สูงอายุโดยกำหนดค่าเช่าอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 ถึง 3,200 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายและช่วยลดภาระค่าครองชีพที่สำคัญไม่ได้เป็นเพียงบ้านเช่าราคาถูกแต่เป็นบ้านคุณภาพออกแบบตามหลัก Universal Design ให้คนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุและคนพิการได้ใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยพอความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการมีบ้านเป็นของตัวเองเสมอไปแต่อาจเริ่มจากการมีบ้านดีๆที่อยู่ได้อย่างสบายใจและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสแห่งสเปนประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในวันที่29พฤศจิกายนนี้หลังจากรัฐสภาสเปนมีมติไม่เห็นชอบร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยราคาแพงซึ่งเสนอโดยรัฐบาลเสียงข้างน้อยของนายกรัฐมนตรีซานเชสทั้งนี้หากพรรค PSOE ของนายกรัฐมนตรีซานเชสพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนที่จะเริ่มขึ้นในเดือนหน้าอาจเป็นการสิ้นสุดของหนึ่งในรัฐบาลฝ่ายซ้ายที่ยังคงเหลืออยู่ในทวีปยุโรปท่ามกลางบรรดาพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่กำลังขยายอิทธิพลเพิ่มขึ้นทั่วทวีปดังกล่าวขณะที่นายกรัฐมนตรีซานเชสเรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนพรรค PSOE ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลให้สามารถคว้าชัยชนะและมีคะแนนเสียงข้างมากในรัฐสภาจากการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงกระทรวงกลาโหมสหรัฐเปิดเผยว่าเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ทั้งหมดที่ใช้ในปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านที่ประจำการอยู่ในฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษถูกย้ายกลับไปทางฐานทัพในสหรัฐแล้วอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดระหว่างการเคลื่อนย้ายเครื่องบินเนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายซึ่งมีพฤติการเข้าข่ายการก่อวินาศกรรมใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทำให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงถึง85ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์นัมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่5ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ ในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตร น้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

0: ขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
11: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชทเฟซบุ๊กกับจอนอยู่อะค่ะ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
1: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
1: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะกลับมาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่จะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47นะคะในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันนะคะซึ่งก็มีพิธีเปิดนะคะในวันนี้โดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสร้างใจไทยสู้ใจใต้ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะโดยก็ท่านก็ได้มีการกล่าวให้โอวาทนะคะกับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการโดยมีนายอารีวงอารยะค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายวิชัยซี่ควันนะคะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยะโซภักนะคะเลขาธิการมูลนิธิค่ะแล้วก็มีทางด้านของนายเอกรัตน์ลีเซนค่ะรองเลขาธิการมูลนิธินายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกุศิลาธิวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเทียงไทยปลัดจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมด้วยผู้บริหารนะคะจังหวัดนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนส่วนราชการค่ะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาภูเก็ตและก็กระบี่นะคะภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ครอบครัวอุปถัมภ์นะคะเข้าร่วมในพิธีนะคะโดยทางด้านของผลเอกสุรยุทธจุฬานุ่นค่ะท่านก็ได้ให้โอวาทนะคะว่าโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้ค่ะเกิดจากเจตนารมณ์ของผลเอกเปรมตินสุรานุ่นนะคะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้วางหลักฐานสำคัญให้โครงการนะคะดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความเป็นไทยและก็ความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่รวมกันในสังคมอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพความแตกต่างนะคะพร้อมยึดมั่นนะคะคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะแล้วก็นำหลักคิดดังกล่าวไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินะคะสำหรับโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้รุ่นที่47ค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จนะนาทวีเทพาและก็สบายย่อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมไปถึงการเรียนรู้การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขค่ะภายในพิธีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการนะคะและมอบเสื้อโครงการแก่เยาวชนค่ะก่อนส่งมอบเยาวชนเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยพลเอกสุรยุทธ์นะคะท่านได้เน้นย้ำให้เยาวชนเนี่ยนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับเนี่ยนะคะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามปณิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะภายหลังพิธีเปิดค่ะเยาวชน120คนจะเข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็การอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีกำหนดจัดพิธีปิดโครงการในวันที่22ตุลาคม2569และส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาค่ะพร้อมนำความรู้ประสบการณ์ตลอดจนความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตนเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่เรามีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆ นะคะในโครงการสร้างใจไทยสู้ใจใต้นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยก็เดินทางกันมาเป็นประจำทุกๆปีอยู่แล้วนะคะมาอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์นะคะในพื้นที่ฝั่งอันดามันถ้ามาทำไม่จะต้องเป็นฝั่งอันดามันบ้านเราเพราะว่าฝั่งอันดามันบ้านเราอะค่ะก็เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะเรามีพี่น้องมุสลิมนะคะในพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การเป็นอยู่การกินนะคะเลยอาจจะง่ายสำหรับน้องๆค่ะเขาก็เลือกให้น้องๆเนี่ยได้มาอยู่ในพื้นที่นี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นำคุณผู้ฟังไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ัวใจที่แสนจะอ่อนหวั่นท่าทางของเธอแบบนี้ด้วยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะเรามาพบกันไหมต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเอาไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหาวิทยาลัยมหิดลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรียกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากลโปรจิโนอัธยาธิติกุลคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีภิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาเวลา 12:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญมิได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้เพราะความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้าง สมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายประชุมเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่24ตุลาคมนี้
2: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาลชั้น4ศาลากลางจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกและการดูแลประชาชนที่จะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่24ตุลาคม2569เวลา 7:00 น.สำหรับจังหวัดหนองคายประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีได้ที่ซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ภายในวัดโพชัยพระอารามหลวงและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทรงดอกบัวซึ่งจัดขึ้นในพื้นที่ทั้ง8อำเภอส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดตัวสมุดภาพประวัติศาสตร์นารีรัตน์หัตถสินเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณวรีที่ทรงยกระดับภูมิปัญญาผ้าและหัตถกรรมไทยสู่สากล
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถสินจัดพิมพ์โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยเปิดเผยว่าโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เล่มนี้จะทำขึ้นเป็นปีที่5ที่สะท้อนพระวิริยะอุตสาหะและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาในการสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการฟื้นฟูผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้ง76จังหวัดโดยมีคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกลงพื้นที่โคชชิ่งและจัดการประกวดในทุกภูมิภาคเพื่อคัดเลือกสุดยอดผ้าและงานหัตถกรรมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและขอรับพระราชทานวินิจฉัยพร้อมเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มหาเถรสมาคมมีมติรับรองเอกสารวิชาการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์เพื่อใช้อ้างอิงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบ100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาร
4: องศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรนักวิชาการศาสนาเชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบเอกสารทางวิชาการด้านการสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กันยายนได้มีมติเห็นชอบการเสนอเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวาระครบรอบ 100ปีแห่งการสถาปนาธรรมศึกษาและพระกรณียกิจในการส่งเสริมการศึกษามรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อองค์การยูเนสโกในการเสนอชื่อโดยกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดการประชุมณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเมื่อวันที่11กันยายนมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นประธานและมีมติมอบหมายให้จัดทำเอกสารประกอบการนี้รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรได้เรียบเรียงเอกสารวิชาการฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและประกอบกับผลงานการเป็นบรรณาธิการหนังสือดั่งทองชมพูนุชพระประวัติสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวาระยะวงศ์สนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโอกาสนี้ได้นำความกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชเพื่อขอประธานพระดำริเห็นชอบเอกสารทางวิชาการเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนใช้เอกสารพัฒนาสนับสนุนกิจการและการปกครองคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำริเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่23กันยายนและมีพระบัญชาให้เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อรับรองและใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบเพิ่มเติมต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสภาวัฒนธรรมทั่วประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผลักดันทุนวัฒนธรรมสร้างอาชีพสร้างรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นนางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมเสริมสร้างพลังความร่วมมือทางวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่ายวัฒนธรรมโดยเสนอให้เร่งยกระดับบทบาทจากการจัดกิจกรรมสู่การเป็นกลไกเชื่อมโยงคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ภูมิปัญญากับความคิดสร้างสรรค์ชุมชนกับภาคเอกชนตลอดจนเชื่อมโยงวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและตลาดโดยรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ควบคู่กับการต่อยอดภูมิปัญญาให้ร่วมสมัยด้วยเทคโนโลยีและสื่อใหม่เปิดพื้นที่ให้ศิลปินชุมชนผู้ประกอบการและเยาวชนได้แสดงศักยภาพรวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนพร้อมส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมแต่ละจังหวัดค้นหาและถ่ายทอดเรื่องราวอันโดดเด่นผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในระดับประเทศและนานาชาติโดยเฉพาะการทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้นำไปสร้างสรรค์ดนตรีภาพยนตร์คอนเทนต์สินค้าและธุรกิจเพื่อสร้างอาชีพและอนาคตให้วัฒนธรรมอยู่ในชีวิตและสร้างโอกาสให้คนไทยนายกรัฐมนตรีเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดมิตรภาพสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดอย่างเป็นรูปธรรม
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาลาชานานากุสเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแข่งของรัฐบาลระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับตั้งแต่ปี2556และเป็นครั้งแรกภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568การเยือนครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยติมอร์เลสเตและต่อยอดมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมผลักดันการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะแลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ให้ความสนใจร่วมกันโดยเฉพาะภายหลังติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนซึ่งจะเปิดโอกาสให้ไทยและติมอร์เลสเตทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยการบินไทยเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วและเร่งจัดการสัมภาระที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่าขณะนี้เที่ยวบินกลับมาให้บริการตามปกติแล้วโดยไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มเติมในส่วนของสินค้าคาร์โก้สามารถระบายได้แล้วกว่า90%ขณะที่สัมภาระของผู้โดยสารกลุ่มแวบเปลี่ยนเครื่องหรือทรานซิตได้รับการจัดส่งสู่ปลายทางครบถ้วนแล้วตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับกระเป๋าสัมภาระทั่วไปเหลือตกค้างประมาณ400ใบซึ่งอยู่ระหว่างเร่งประสานเจ้าของและมีอีก200ใบที่รอการเดินทางมารับคืนอย่างไรก็ตามกระทรวงคมนาคมสายการบินไทยและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยังคงปฏิบัติงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการร่วมหรือวอร์รูมต่อไปเพื่อเร่งระบายสัมภาระที่หลงเหลือให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่ากรมการท่องเที่ยวร่วมกับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมภัตตาคารไทยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรณรงค์ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่ใช้แล้วซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Fly to Fly ที่เชื่อมโยงธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารกับภาคพลังงานและการบินโดยนำน้ำมันปรุงอาหารที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงสำหรับภาคการบินช่วยให้การจัดการทรัพยากรเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ที่พักและอาหารไปจนถึงพลังงานและการเดินทางคาดว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวอาหารบริการพลังงานและการบินเกิดการทำงานร่วมกันมากขึ้นใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ
7: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งเพาะปลูกผักสำคัญทั้งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบขณะที่การขนส่งใช้เวลานานขึ้นทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงและราคาบางรายการปรับสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงเร่งบริหารจัดการปริมาณผักโดยประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางสำคัญอาทิตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยตลาดสี่เมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและทำให้สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจจากการติดตามราคาขายส่งที่ตลาดสี่มุมเมืองพบว่าผักหลายรายการเริ่มปรับลดลงอาทิกะหล่ำปีเขียวจาก12บาทเหลือ8บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาเขียวจาก70บาทเหลือ42บาทและต้นหอมจาก150บาทเหลือ130บาทขณะที่ใบแมงลักยังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นจากผลกระทบด้านผลผลิตสำหรับเทศกาลกินเจปีนี้กรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมโดยร่วมกับผู้ประกอบการและห้างค้าปลีกค้าส่งจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดพร้อมจัดโปรโมชั่นวัตถุดิบเจเครื่องปรุงเจลดสูงสุดกว่า50%เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารขอบคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาเนื่องในวันครูโลกย้ำความทุ่มเทของครูเป็นพลังสำคัญในการสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่งสารเนื่องในวันครูโลกซึ่งตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศเพื่อขอบคุณในความทุ่มเทและส่งกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ดูแลนักเรียนช่วยให้เด็กคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองระบุว่าการเป็นครูในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเทคโนโลยีภาระงานข้อจำกัดด้านทรัพยากรความแตกต่างของผู้เรียนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแต่ความตั้งใจและความใส่ใจของครูยังเป็นพลังงานสำคัญในการประคับประคองการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานเพื่อให้มีเวลาและพลังในการดูแลผู้เรียนได้อย่างเต็มที่จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวสุนทรพจน์ต่อรัฐสภาญี่ปุ่นในวันนี้ที่ระบุว่าจีนเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของญี่ปุ่นพร้อมให้คำมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่าง2ประเทศรวมทั้งส่งเสริมการเจรจาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิเน้นย้ำว่าญี่ปุ่นจะยังคงยืนยันจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเปิดเผยระหว่างการพบหารือกับนายทาเคชิอิวายะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นจำเป็นต้องปกติอีกครั้งท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศที่ยังคงย่ำแย่ลงนับตั้งแต่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกาะไต้หวันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ซึ่งทำให้ทางการจีนไม่พอใจเป็นอย่างมากสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคแห่งหนึ่งในแคว้นอีคุสซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกำลังติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแคว้นอีคุสอย่างใกล้ชิดโดยเรียกร้องให้ทางการรัสเซียเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเร็วที่สุดและโปร่งใสทั้งนี้กาโรคปอดเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูซิเนียเพสติสซึ่งมักพบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและหมัดที่อาศัยอยู่กับสัตว์เหล่านี้โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่ากาโรคเป็นโรคที่ติดเชื้อที่แพร่ได้ง่ายและอาจทำให้เสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของเมียนมาประกาศเริ่มการสลับจ่ายกระแสไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตามกำลังการผลิตที่มีอยู่พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นหลังฤดูมรสุมสิ้นสุดลงและเมียนมากำลังเข้าสู่ฤดูแล้งประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงกำลังทำให้อุณหภูมิทั่วประเทศสูงขึ้นกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมายังระบุว่าหากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเกินกำลังการผลิตอาจทำให้โรงไฟฟ้าหยุดทำงานกระทันหันหรือทำให้ระบบสายส่งไฟฟ้าหลักขัดข้องจนเกิดไฟฟ้าดับทั่วประเทศจึงต้องสลับไฟเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกนับเป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในอาชีพและเป็นแชมป์รายการที่4ของเธอในฤดูกาลนี้อีกด้วยกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ที่เกมนี้เหลือ10คน2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี12แต้มเต็มรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมไวกิ้งมี3แต้มรั้งบ๊วยของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเดนมาร์กบุกชนะเวลส์1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนรั้งรองจ่าฝูงส่วนทีมมังกรแดงมี3แต้มรั้งรองบ๊วยทางด้านกลุ่ม A2 เนเธอร์แลนด์ยังฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี8คะแนนจาก4นัดขึ้นนำจากฝูงกลุ่มส่วนเซอร์เบียแพ้รวดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันกรีซเสมอเยอรมนี0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้กรีซมี8คะแนนจาก4นัดเช่นเดียวกันรั้งรองจ่าฝูงส่วนทัพอินซีเล็กมี5แต้มรั้งอันดับ3สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวลูคัสอาฮีฮาโดแบ็คขวาชาวสเปนมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะหมดสัญญากับสโมสรเรอัลโอเบียโดอดีตต้นสังกัดในลีกรองของประเทศสเปนโดยอาฮีฮาโดจะสวมเสื้อหมายเลข17ให้กับทัพปราสาทสายฟ้าในฤดูกาลนี้แต่สามารถลงเล่นได้ในฟุตบอลถ้วยและฟุตบอลระดับภูมิภาคเท่านั้นเนื่องจากเลยเวลาลงทะเบียนผู้เล่นเล็กแรกของไทยลีกมาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตรูสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้น ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและชโลธรจันยาอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้นะคะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกันกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณซึ่งก็เป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะและสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยจัดการประกวดผลงานวรรณกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะและที่ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็ยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนเมืองเก่าในเกาะแห่งหนึ่งที่มีความเคารพนับถือศรัทธาในเทพเจ้าและเป็นความขัดแย้งของคนในเขตเมืองใหม่ที่ไม่ได้นับถือเทพเจ้าค่ะซึ่งเรื่องราวก็ได้เล่าผ่านตัวละครที่ชื่อว่าเหมยหญิงสาวที่เติบโตมาในย่านเขตเมืองเก่าแต่เธอไม่ได้ศรัทธาในเทพเจ้าเช่นเดียวกับครอบครัวของเธอคืออาม่าและป้าสำหรับเรื่องการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าได้คุณมุทิตาอิทธิพลมาเรียบเรียงบันทึกเสียงทางวิทยุให้เราได้รับฟังกันนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวต่อกันได้เลยค่ะ

ปอยเซียนหน้าบ้านผลิดอกสดใสเงาของพุ่มไม้ระยิบไหวในม่านแดดรอบตัวดูคล้ายโลกฝันถนนทอดยาวสู่สันเจ้าเงียบเหงาไร้ผู้คนเหมยนั่งบนเก้าอี้หินอ่อนเพียงลำพังกวาดตามองปอยเซียนหลากสีที่เริ่มสลัดทิ้งใบแก่บนกระถางมือใครคนหนึ่งเอื้อมเด็ดดึงพุ่มดอกหลุดจากขั้วก่อนเดินมานั่งเคียงข้างเงาดำขยับตัวยกฝ่ามือขึ้นเพ่งพิษซากดอกไม้เนิ่นนานก่อนปล่อยทิ้งในอากาศแกตัดสินใจได้หรือยังเงาดำลึกลับทักทายด้วยคำถามโน้มศีรษะเข้ามาใกล้ดูเหมือนที่นี่จะไม่ใช่ที่ของแกอีกต่อไปแล้วเส้นแบ่งขีดชัดขึ้นทุกทีคงถึงเวลาขยับขยายย้ายฝากเต็มตัวเหมยมองลึกเข้าไปใบหน้ากลวงเปล่าครุ่นคิดหนักหน่วงในใจแต่ถ้ามองในอีกมุมฉันว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแกเท่าไหร่ผู้มาเยือนขยับท่าทีเกียจคร้านเปิดฉากอภิปรายยืดยาวทั้งที่แกเป็นคนของที่นี่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองนี้ใช้ชีวิตอยู่ในร่องทางที่ถูกจัดวางไว้แล้วแต่พอวันหนึ่งแกเริ่มแตกแถวเริ่มปฏิเสธสิ่งเดิมที่เคยมีมาที่เขาเรียกว่าอะไรนะศรัทธาแต่โบราณบรรทัดฐานดั้งเดิมทันทีที่แกเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งเหล่านี้แกกลับถูกติดป้ายว่าเป็นพวกนักต่อต้านแกะดำเป็นคนแปลกแยกที่มักจะถูกกวาดไปกองรวมกันแล้วก็ขีดแบ่งว่าเป็นพวกเมืองใหม่ไร้รากแย่หน่อยตรงที่เส้นแบ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับแกแต่มันถูกขีดกาอยู่แทบทุกบ้านนานวันเข้าแกและคนอื่นๆก็เริ่มกลายเป็นซีกส่วนแปลกปลอมและลงเอยด้วยการถูกผลักไสให้ออกไปจากที่นี่แกมองเห็นข้อเท็จจริงนี้ใช่ไหมเหมยพยักหน้ารับไม่มีคำพูดออกจากปากเงาดำกระแอมไอก่อนรุกร่ายต่อแต่ว่าอะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วดูเหมือนแกและคนอื่นๆกำลังแข็งแรงขึ้นทุกทีแทนที่จะย้ายไปอยู่เมืองใหม่ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะต้องเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำมาเป็นผู้

ไม่เห็นหรอว่าพวกนั้นปฏิบัติกับแกยังไงถ้าไม่เคารพองค์เจ้าก่อนจากที่นี่ไปซะแล้วเป็นไงสุดท้ายแกก็ต้องระเหตุออกไปจากเมืองนี้มองจากเหลี่ยมมุมไหนก็ไม่ต่างจากเผด็จการเลวทรามฉันไม่อยากใช้คำพูดแบบนี้แต่บางทีก็ต้องขับเคลื่อนกันด้วยการด่ามันเป็นสิทธิ์ของแกนี่ว่าสิทธิเสรีภาพที่แกควรใช้มันให้เต็มที่หมดเวลาประนีประนอมแล้วเอาละทีนี้ตัดสินใจได้หรือยังล่ะผู้มาเยือนคาดคั้นคำตอบเหมยนิ่งเงียบมองฝ่าเปลวแดดไกลลิบเหมยเห็นอาม่านั่งอยู่หน้าประตูสันเจ้าอุ้มเด็กหญิงคนหนึ่งบนตักคล้ายทรงจำพร่าเรือนอาม่ายังสาวเหมือนในภาพถ่ายซีดจางชี้ชวนเด็กหญิงดูทิวทงสะบัดไว้พร้อมรอยยิ้มฉายฉานเด็กน้อยมองเข้าไปในสันเจ้าด้วยสายตาระคนอยากรู้อยากเห็นและระแวดระวังก่อนยกสองมือแนบปิดใบหูกลิ่นดินประสิวครุ้งฉุนเสียงประทัดดังอื้ออึงจนเหมยสะดุ้งคลื่นความถี่หวีดแหลมสะท้อนไปมาขณะที่ร่างเงาดำยืดขยายเหมือนความฝันผิดสัดส่วนสั่นไหวกระตุกวูบคล้ายภาพสัญญาณขาดช่วงก่อนเลือนลางจางระเหยหายไปในอากาศเหมยผวาตื่นผุดลุกขึ้นนั่งทั้งห้องมืดมิดหน้าจอโทรศัพท์บอกเวลา3 ทุ่มอาการปวดแปลบกลางหลังแล่นลงถึงปลายเท้าเจ็บจนน้ำตารื้นเสียงประทัดยังคงดังต่อเนื่องมาจากทางสันเจ้าพร้อมกลองใหญ่ระรัวถี่เป็นสัญญาณเริ่มต้นพิธีตั้งขบวนส่งพระเหมยฝืนลุกขึ้นอาบน้ำล้างตัวเปิดฝักบัวแรงสุดชำระความขุ่นมัวที่หมักหมมมาตลอดทั้งวันเหลือก็แต่ภาพฝันเมื่อครู่ที่ยังผนึกแน่นแล้วก็คอยรบกวนเหมือนแมลงบินว่อนเต็มกะโหลกศีรษะเธอลังเลครู่หนึ่งขณะแต่งตัวก่อนที่จะตัดสินใจล้วงหยิบชุดขาวออกมาจากซอกตู้เหลือบมองนาฬิกาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าตอนนี้อาม่าคงเตรียมตัวพร้อมนั่งรอเธออยู่ตรงเก้าอี้หินอ่อนหน้าบ้านแล้ว

คนในศาลเจ้าบางตาผิดกับตอนกลางวันทว่าบรรยากาศหนักแน่นขึมขลังเกี้ยวองค์พระนับสิบวางเรียงบนลานพิธีรายรอบด้วยผู้ร่วมขบวนแห่นั่งคุกเข่าเงียบเชียบตะเกียงก้าวดวงวอมแวมกลางฟ้าเหนือศาลเจ้าองค์ประทับทรงกว่าร้อยยืนปักหลักตามจุดต่างๆรอคอยฤกษ์ยามเคลื่อนขบวนเหมยจับจองที่นั่งข้างโต๊ะไหว้ตรงเชิงบันไดซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั่วลานพิธีอาม่าดูสงบนิ่งเหมือนเคยจากตรงนี้เหมยเห็นป้านั่งคู่เข่ากลางขบวนเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆองค์ประทับทรงยังมีชาวบ้านเดินทางมาไหว้เจ้าประปรายกระทั่งสี่ทุ่มเสียงประทัดแดงดังมาจากด้านหน้าของประตูสันเจ้าอาม่าแงนมองกลุ่มควันลอยขึ้นห่มคลุมฟ้าก่อนที่จะหันมาถามเหมยที่กำลังนั่งคิ้วขมวดเหงื่อผุดซึมใบหน้าหลังแกไปยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังก็ทรงๆซุดๆนะอาม่าถ้าไม่ไหวก็กลับไปนอนเถอะไม่ต้องไปที่ปลายแหลมหรอกอาม่าเองก็เดินไม่ค่อยจะไหวคงจะอยู่สงพระที่ศาลเจ้านี่แหละดึกๆค่อยป้าแกพากลับบ้านรอกลับพร้อมกันดีกว่าปวดแค่เนี้ยสบายมากเหมยรีบแบ่งรับแบ่งสู้เมื่ออาม่าเอ่ยถึงป้าแผ่นหลังตึงแน่นจนแทบได้ยินเสียงกระดูกลั่นกลอบเขาว่าโรคนี้ไม่ได้หายปุบปับยังไงก็ต้องอดทนอาม่าดึงธูปใหญ่สามดอกขึ้นจุดเมื่อเห็นว่าจวนถึงเวลาเคลื่อนขบวนอาม่าขอพรองค์เจ้าให้แล้วด้วยท่านจะช่วยปัดเป่าให้อีกแรงเมยวางจานใส่ผลส้มบนโต๊ะไหว้

ถามทีเล่นทีจริงองค์เจ้าของอาม่าช่วยได้จริงๆหรออาม่ายิ้มไม่ตอบคำทั้งสองนั่งเงียบกันครู่ใหญ่ฤกษ์ยามงวดใกล้เข้ามาทุกทีเหมยแหงนมองดวงตะเกียงกลางฟ้าภาพฝันตอนหมวกค่ำฉายวาบขึ้นอีกครั้งราวกับกำลังทวงถามถึงการมีอยู่ของมันท่ามกลางกลิ่นเทียนและควันธูปจู่ๆเหมยก็พล่องถามขึ้นมาถ้าวันหนึ่งไม่มีสันเจ้าแล้วอาม่าจะว่ายังไงหมายถึงว่าถ้าคนรุ่นต่อไปเขาไม่ต้องการแล้วอาม่านิ่งเงียบงันมองม่านควันเลือนหายไปในอากาศเหมยเม้มปากแน่นแทบอยากจะคว้ากลืนคำถามกลับลงคอก็ว่ากันตามนั้นเสียงอาม่าราบเรียบทว่าชัดเจนอยู่ในทีแต่ถ้าอะไรจะเปลี่ยนก็ขอให้เปลี่ยนเพราะว่ามันเหมาะสมกับเมืองนี้ดีกว่าไม่ใช่เปลี่ยนเพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้เปลี่ยนและถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆถ้าทุกคนที่นี่ยังต้องการให้มีหรือไม่อยากให้มีศาลเจ้าแล้วสุดท้ายก็ต้องว่ากันตามนั้นเมื่อให้สุดลมหายใจลึกยาวจมดิ่งกับสิ่งที่ได้ยินหัวนึกถึงเขตเมืองใหม่ที่กำลังขยายตัวอย่างรุนแรงราวพายุเกลี้ยกล่อมหอบพัดคลื่นลมจากฟากสู่ฟากหมุนวนบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะแห่งนี้จนราบเป็นหน้ากลองแล้วถ้าวันหนึ่งเหมยย้ายไปอยู่เมืองใหม่อาม่าอยากไปอยู่ด้วยกันไหมเหมยถามขึ้นอีกครั้งหัวไปอยู่กับแกที่โน่นได้เฉาตายอาม่าคลงศีรษะตอบทันควันนิ่งเงียบชั่วครู่กวาดตามองช้าๆรอบตัวอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เด็กจนแก่ปูนนี้อาม่าย้ายไปไหนไม่ได้แล้วที่สำคัญอาม่าอยากอยู่ใกล้องค์เจ้าหลายคนที่นี่นับถือศรัทธาแล้วก็เชื่อแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วส่วนคนอื่นๆจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาอาม่าก็ไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อตาม

พลุเล็กสว่างว่าบนท้องฟ้าเหมยนั่งใคร่ครวญสดับเสียงกลองเร่งกระชั้นอีกราว20นาทีจะเริ่มเคลื่อนขบวนกรรมการสันเจ้าคนหนึ่งเดินมาพูดคุยกับอาม่าสนทนากันออกรถเหมยหลบฉากเข้ามาในสันเจ้าเสียงกลองและประทัดเบาบางลงตรงข้ามกับกลิ่นกำยาและควันธูปเข้มข้นอ้วนในอากาศนาทีนั้นหญิงสาวคล้ายตกอยู่ในความรู้สึกก้ำกึ่งระหว่างคุ้นเคยและแปลกแยกเธอเคยเข้ามาในศาลเจ้าแต่ไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้คนชุดขาวต่างวัยปักหลักประจำการตามจุดต่างๆง่วนอยู่กับภารกิจตรงหน้าทั้งงานเช็ดถูโต๊ะบูชาเก็บกวาดก้านธูปดูแลความสะดวกแก่คนที่มาไหว้เจ้าแบ่งเบาตรงไหนได้ก็ช่วยกันไปหลายคนในนี้เธอรู้จักดีเด็กหนุ่มที่เคยร่วมประท้วงการทำงานของรัฐบาลเมื่อปีกลายยืนอยู่ตรงโต๊ะไหว้เจ้าด้านในสุดรินเติมน้ำชาก้าวจอกคล่องแคล่วเหมยยืนนิ่งกลางโถงคล้ายถูกดึงเข้าสู่ความเงียบลึกล้ำเนิ่นนานกว่าจะรู้ตัวอาการตึงหลังเบาบางลงจนแทบไม่รู้สึกเจ็บปวดหญิงสาวกวาดตามองรูปแกะสลักองค์เจ้านับร้อยที่ตั้งเรียงรายลดหลั่นกันบนหิ้งเบื้องหลังควันธูปใบหน้าของเจ้าแต่ละองค์แลดูแตกต่างกันไปทั้งเรียบนิ่งอ่อนโยนไปจนถึงขลึมขลังดุดันบางรูปแกะสลักตั้งอยู่ที่นี่มากว่า200ปีนับแต่ศรัทธาแรกถูกคลื่นลมหอบพัดจากแผ่นดินพ้นทะเลขึ้นฝั่งฝังเมล็ดกระทั่งเสียดยอดผลิใบแต่กิ่งก้านขยายกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนทั้งเกาะร่มเงาที่อาม่าใช้พักพิงมาตลอดชีวิต

4:45ขบวนแห่เริ่มเคลื่อนออกจากสันเจ้าผู้คนเดินเท้ารุดหน้ามุ่งสู่ปลายแหลมประทัดหลากชนิดนับหมื่นนับแสนดังอื้ออึงเหนือเกี้ยวองค์พระแตกประกายวูบวาบไปตลอดเส้นทางกระทั่งความเงียบเดินทางมาถึงสันเจ้าลานพิธีว่างเปล่าเหลือชาวบ้านเพียงหยิบมือนั่งพูดคุยกันใต้ดวงตะเกียงเหมยประคองอาม่าเดินกลับบ้านถนนเงียบเหงาไร้รถราร้านรวงโดยรอบคล้ายซ่อนตัวอยู่หลังม่านควันมองดูราวกับหมอกที่เข้ามาอบล้อมบดบังความทรงจำบางส่วนของเธอให้เลือนจางในขณะที่บางส่วนกลับยังคงกระจ่างชัดเสียงประทัดดังประปรายจากในเมืองพลุสว่างสวัยเต็มท้องฟ้าทั้งทิศใต้เหมยพาอาม่าเข้านอนรีบอาบน้ำอีกรอบแล้วก็ซุกตัวใต้ผนวมอุ่นพยายามข่มตาลืมความเจ็บปวดที่กลับมาเกาะกินกลางหลังเนิ่นนานก่อนดำดิ่งหลับไหลไปพร้อมกับความอ่อนล้าท่ามกลางหมอกฝันขมุกขมัวเมยเห็นองค์เจ้าปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าร่างหนึ่งยืนข้างเตียงสวมชุดโบราณสีขาวคลุมยาวถึงเท้าผมกล้ามวยบนศีรษะยืนยันชัดว่าเป็นสตรีหากแต่ใบหน้ากลับไม่บ่งบอกรายละเอียดใดๆเมยทอดร่างบนเตียงมือเท้าไร้เรี่ยวแรงขยับเขยื้อนในความฝันองค์เจ้าโน้มตัวลงมาประทับฝ่ามือบนหน้าผากก่อนลากเชื่องช้าถึงกลางลำตัวอาการปวดพุ่งปลาดเล่นงานเหมยจากเท้าสู่แผ่นหลังเธอกัดฟันเพ่งจ้องฝ่าความมืดใบหน้าองค์เจ้าคล้ายสลับสับเปลี่ยนไปมาใบหน้าเคยคุ้นปรากฏซ้อนทับแล้วก็เลือนหายรวดเร็วราวกับภาพฝันบิดเบี้ยวยามป่วยไข้ใบหน้าของป้าม้าอาม่าและผู้คนอื่นๆอีกมากมายวูบไหวอยู่ในแสงสลัวยินเสียงเข้มนาฬิกาลากเวลาเคลื่อนผ่านขณะที่องค์เจ้าพลิกหงายฝ่ามือขยับสอดใต้แผ่นหลังเหมือนเจ็บแปลบเหมือนถูกกรีดเนื้ออาการปวดแล่นพล่านจนแขนขาบีบเกร็งเจ็บจนทุกสิ่งกลายเป็นสีขาวเหมือนดวงอาทิตย์สว่างจ้าเจ็บจนกระทั่งไม่รู้สึกเจ็บอีกต่อไปวินาทีนั้นเหมยมองเห็นใบหน้าองค์เจ้าแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าของเธอก่อนคลื่นความถี่หวีดแหลมดังสะเทือนเลื่อนลั่นปลุกให้เธอตื่นจากความ

เหงยลุกพรวดบนเตียงหอบหายใจถี่รัวเหงื่อผุดซึมทั่วใบหน้าหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวกลับพบเพียงความว่างเปล่าในความเงียบงันเหงยขยับลุกขึ้นเอื้อมมือแตะแผ่นหลังรอยน้ำตายังหมาดอุ่นสองข้างแก้มแสงสว่างจากภายนอกเริ่มสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างขับไล่ความมืดภายในให้ปราศนาการไปพร้อมกับความเจ็บปวด

0: ควันหนาทึบลอยฟุ้งเหนือเศษปะทะสีแดงฉานหอบกลิ่นดินประสิวเข้มข้นโชยเข้าจมูกเหมยยืนรอมากตรงหน้าบันไดขึ้นศาลเจ้ามองดูผู้คนเดินทางมากราบไหว้องค์เทพเทวดาและเฉลิมฉลองพิธีกินผักกันอย่างล้นหลามเสร็จจากไหว้เจ้าอาม่าเดินมาหยุดตรงเชิงบันไดหันหน้าเข้าศาลเจ้ายืนพนมมือสวดขอพรเสียงชัดถ้อยชัดคำขอให้เจ้าคุ้มครองช่วยปัดเป่าโรคภัยแล้วก็ดลบันดาลให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขด้วยเถอะคำขอพรยังคงเหมือนปีที่ผ่านมารอยยิ้มอิ่มเอิบยังแต้มประดับใบหน้ายับย่นของอาม่าอากาศปีนี้ไม่ร้อนนักคิวทงรอบศาลเจ้าสะบัดไว้ดวงตะเกียงยกไวตามแรงลมเหมยเอื้อมือสัมผัสรอยแผลเล็กๆกลางหลังก้มตรวจปฏิทินบนหน้าจอโทรศัพท์อาการปวดทุเลาลงจนใกล้หายสนิทตามนัดเพื่อสรุปผลการรักษาธุรกิจโรงแรมขยายตัวทั่วทั้งเกาะเหมยได้งานทำที่เมืองใหม่แล้วก็กลับบ้านทุกสุดสัปดาห์แล้วก็ยังคงเป็นคนของที่นั่นปักปันความฝันอยู่บนพื้นที่ของโลกใหม่แล้วก็ยังคงมีมุมมองต่อองค์เจ้าเหมือนเช่นเดิมส่วนป้าแม้จะยังพูดกับเหมยน้อยคำแต่บางวันก็เป็นฝ่ายขับมอเตอร์ไซค์ไปรับเธอถึงฟากโน้นเมฆขาวกระจายเกลื่อนเต็มท้องฟ้าพวงประทัดถูกคลี่แขวนบนลำไม้ไผ่ก่อนยกตั้งขึ้นเหนือลานพิธีอาม่าย่างเท้าลงถึงบันไดขั้นสุดท้ายเอื้อมือเกาะกระชับแขนป้าเดินชมร้านอาหารเจใหม่ๆที่ผุดเรียงรายสองฟากถนนขณะที่เหมยเดินตามหลังพยายามสำรวจมองรอบตัวทว่าไม่พบสิ่งแปลกปลอมใดๆชายชุดขาวจุดไฟปลายชนวนผู้คนโดยรอบเดินเลี่ยงหนีเด็กๆหลับตาปี๋สองมือปิดหูตามมาด้วยเสียงประทัดดังสะเทือนเลื่อนลั่นกลุ่มควันพวยพุ่งสู่ฟ้าเงาดำข้างศาลเจ้าวูบไหวไปมาก่อนที่จะเลือนจางหายลับไปในม่านแดด
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าการปรากฏตัวของเงาดำข้างศาลเจ้าโดยคิรากรคำคุณเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมเรื่องต่อๆไปกันได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายแสงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นาทีถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตะหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13กับเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังหน้าหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1กรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยมาชโยรายงาน
1: ปริมาณน้ำจากจังหวัดนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และศรีศักดิ์กระบืออำเภอองครักษ์เร่งขนของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถไปไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายกได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลพระอาจารย์และตำบลศรีสักกระบืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังปริมาณน้ำจากแม่น้ำนครนายกไหลข้ามถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวแล้วส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทางการจึงขอให้ประชาชนเร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายหากสถานการณ์น้ำเพิ่มระดับหรือไหลเข้าพื้นที่ชุมชนรวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเนื่องจากปริมาณน้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่3กระทรวงลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงตามความต้องการโดยสนับสนุนบุคลากรและรถโรงครัว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นนายสุชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมากจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำงานร่วมกันเพื่อดูแลประชาชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบปัญหาในพื้นที่จริงเพื่อนำข้อมูลไปประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานทางด้านการช่วยเหลือประชาชนการดูแลความปลอดภัยและการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนและเยี่ยมศูนย์พักพิงบริเวณวัดหัวไทรตำบลหัวไทรอำเภอบางคล้าจึงสอบถามความเป็นอยู่ความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มกำลังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต
4: ขอความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตามพระองค์ด้วยขอความนอบน้อมจงมีแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งผู้ใดน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติตามแล้วย่อมไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วขอความนอบน้อมจงมีแด่พระอริยสงฆ์ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้รับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตสถานีวิทยุสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกท่านณค่ำคืนของวันจันทร์ค่ำคืนนี้ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจะได้รับฟังธรรมะสักเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่ซึ่งเป็นหัวข้อที่ว่าความเคารพแล้วท่านทั้งหลายเคยได้ยินคำว่าเคารพเคารพซึ่งการเคารพเนี่ยอาจจะได้ยินว่านักเรียนต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องให้ความเคารพพระรัตนตรัยทุกคนจะต้องเคารพกฎระเบียบวินัยในสังคมอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินกันมามากคำว่าเคารพอันนี้ก็แค่ยกตัวอย่างดังนั้นอาตมาภาพก็เลยเห็นว่าเรื่องความเคารพเนี่ยมีความสำคัญจึงได้ศึกษาค้นคว้าและจะนำมาถ่ายทอดเพื่อเป็นเครื่องสติเตือนใจแก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านในค่ำคืนนี้คำว่าเคารพเนี่ยซึ่งเป็นภาษาไทยแล้วก็มีรากศัพท์นี่เป็นภาษาบาลีซึ่งภาษาบาลีเนี่ยเขาจะเรียกว่าคารวะหรือว่าคารวตาเนี่ยความเคารพก็ใช้ในภาษาไทยว่าเคารพนะถือเป็นสิ่งสำคัญที่พึงใส่ใจและปฏิบัติด้วยความเอื้อเฟื้อโดยความตระหนักแน่นจริงจังเนี่ยการมองเห็นคุณค่าและความสำคัญแล้วปฏิบัติต่อบุคคลหรือสิ่งนั้นโดยถูกต้องด้วยความจริงใจอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายเขาเรียกว่าเคารพนั้นความเคารพคารวตาหรือว่าคารวะเนี่ยซึ่งอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีหรือว่าหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีของญาติโยมของพระเขาเรียกว่านักธรรมชั้นตรีของญาติโยมเขาเรียกว่าธรรมศึกษาชั้นตรีเรื่องความเคารพหรือว่าเรื่องคารวะคารวตาเนี่ยก็อยู่ในหลักสูตรนี้ญาติโยมทั้งหลายซึ่งมี6ประการด้วยกันเนี่ยธรรมภาพก็จะได้ชี้แจงอธิบายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นประการที่1เนี่ยท่านเรียกว่าสัตถุคารวตาหรือเรียกอีกอย่างว่าพุทธคารวตาก็คือความเคารพในพระศาสดา รือว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าประการที่สองคือธรรมคารวตาคือความเคารพในพระธรรมประการที่สามคือสังฆคารวตาคือความเคารพในพระสงฆ์ในประการที่สี่ก็คือสิกขาคารวตาคือความเคารพในการศึกษาประการที่ห้าคืออัปปมาทคารวตาความเคารพในความไม่ประมาทประการที่หกก็คือปฏิสันฐารคารวตาคือความเคารพในปฏิสันฐานก็คือการกล่าวต้อนรับปราศัยอย่างนี้คือ6ประการซึ่งอยู่ในหลักสูตรนักธรรมชั้นตรีและก็ธรรมศึกษาชั้นตรีอาตมาภาพว่าจะแน่ขยายความว่าความเคารพในพระพุทธเจ้าความเคารพในพระธรรมความเคารพในพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยถ้าเราจะเรียกว่าเราเคารพในพระรัตนตรัยก็ได้เช่นกันก็ได้เหมือนกันเพราะการเคารพในพระรัตนตรัยที่เรากราบพระบูชาพระรัตนตรัยก็คือการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าแสดงความเคารพพระธรรมและก็แสดงความเคารพพระสงฆ์อยู่แล้วแต่บางท่านก็อาจจะไม่ทราบว่าพระรัตนตรัยคืออะไรก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์ดังนั้นเราเคารพพระรัตนตรัยก็เท่ากับว่าเราเคารพในพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อยู่แล้วโดยเฉพาะศาสนิกชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยก่อนนอนก็เคารพพระรัตนตรัยตื่นนอนก็เคารพพระรัตนตรัยนะหรือว่าดำเนินชีวิตโดยความเคารพในพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์อันนี้คือหลักของชาวพุทธเราอยู่แล้วทีนี้ในหนังสือสวดมนต์ทำวัดแปลตอนเย็นฉบับสวนโมกถ้าญาติโยมทั้งหลายได้มาวัดท่าเรือเนี่ยหรือว่าวัดอื่นๆที่มีบทสวดมนต์แปลเนี่ยเขาจะมีช่วงหนึ่งว่าสิ่งไหนที่ล่วงเกินพระพุทธเจ้าล่วงเกินพระธรรมและล่วงเกินพระสงฆ์เนี่ยขอให้ยกโทษในสิ่งที่เราเนี่ยได้ล่วงเกินไปแล้วนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าขออโหสิกรรมให้พระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยได้ยกโทษให้กับเราก็แสดงว่าเราเนี่ยก็ให้แสดงความเคารพแสดงความเอื้อเฟื้อต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าเราให้ความเคารพแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์เนี่ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแน่บทสวดมนต์ตอนเย็นนะญาติโยมทั้งหลายถ้าใครสวดมนต์ทำวัดเย็นเนี่ยก็จะทราบดีว่าหลักสูหลักหนังสือของสวนโมกนี่แหละเป็นคำแปลที่เรารู้ความหมายแล้วง่ายๆเราเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ลองนำไปสวดดูสวดมนต์ทำวัดเย็นอ่ะซึ่งวัดท่าเรือและก็วัดหลายๆวัดอ่ะเขาก็นิยมเอาของสวนโมกของหลวงพ่อพุทธทาสนั้นได้แปลเอาไว้มาสวดกันต่อไปสิกขาคารวตาคือความเคารพในการศึกษาเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเคารพในพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมแล้วก็เคารพในพระสงฆ์ซึ่งอาตมาภาพก็พูดด้วยภาพรวมว่าก็คือการเคารพในพระรัตนตรัยทีนี้ประการที่สี่ก็คือสิกขาคารวตาคือความเคารพในการศึกษาท่านได้อธิบายว่าการเคารพในการศึกษานี่ก็คือการเรียนรู้ปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิและก็ปัญญาการเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญานี่ถือว่าเป็นการให้ความเคารพเป็นเรื่องของการปฏิบัติโดยใช้กายวาจาใจของเรานี่แหละหรือว่าพฤติกรรมของคนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องหรือว่ามีพฤติกรรมที่ถูกต้องเนี่ยคนนี้แหละเขาเรียกว่าคนที่มีสิกขาคารวตาคือความเคารพในการศึกษาในข้อนี้ธรรมภาพก็จะอธิบายตอบต่อไปจะได้อธิบายขยายความเพิ่มไปอีกแต่ตอนนี้เรามาดูความหมายก่อนประการที่5ก็คืออัปปมาทคารวตาคือความเคารพในความไม่ประมาทคำว่าเคารพในความไม่ประมาทเนี่ยท่านได้อธิบายว่าอย่างน้อยนะมีสัก5ประการด้วยกันก็คือ1 ไม่ประมาทในชีวิตว่าจะยืนยาวบางคนเนี่ยคิดว่ายังไม่แก่ใช้ชีวิตแบบประมาทมากเพราะเห็นว่าคนเราเนี่ยจะตายโน่นน่ะหลังอายุ80เนี่ยเรายังหนุ่มยังแน่นอยู่นะก็ยังไม่เป็นไรก็ยังประมาทอยู่ถือว่าคนเราอายุยืนยาวใช้ชีวิตแบบไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามคันลองครองทำอะไรปล่อยปละละเลยชีวิตนี่ก็เรียกว่าประมาทในชีวิตนะจะใช้ชีวิตโดยความประมาทประการที่สองเนี่ยเราไม่ประมาทในวัยว่าเรายังหนุ่มสาวอยู่นะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะตายซะก็ได้นะพรุ่งนี้อาจจะเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวานตายซะก็ได้เนี่ยอย่าคิดว่าเรายังหนุ่มยังแน่นอยู่นะประการที่สามคือไม่ประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงยังเป็นวัยหนุ่มสาวยังมีเรี่ยวมีแรงดีแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติดีอะไรก็ปล่อยปละละเลยชีวิตไปสัมบะเลเทเมาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเรียกว่าประมาทในว่ายังแข็งแรงอยู่ว่าสุขภาพยังดีอยู่อะไรประมาณนี้ประการที่สี่ก็คือไม่ประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมากเวลายังเหลือเฟือสำหรับเราไม่ต้องขวนขวายรีบทำอะไรตอนนี้เราอายุยังน้อยอย่างเงี้ยประการสุดท้ายที่ห้าคือไม่ประมาทในธรรมะว่าเอาไว้วันหลังแล้วค่อยศึกษาแล้วค่อยสนใจแล้วค่อยเข้าวัดฟังธรรมอย่าตำมาภาพมีเห็นมาเยอะมากว่าไม่ได้ศึกษาธรรมะแล้วบางคนตัดสินปัญหาชีวิตเนี่ยไม่ได้บางคนเนี่ยเครียดนะตัดสินปัญหาชีวิตด้วยการผูกคอตายซึ่งไม่มีหลักธรรมะอะไรในการดำเนินชีวิตเพราะไม่ได้สนใจไม่เคยเฝ้าวัดฟังธรรมไม่เคยอ่านหนังสือธรรมะมีปัญหาแล้วไม่ได้สนใจในเรื่องที่จะสนทนาหรือว่าปราศัยกับกัลยาณมิตรหรือว่าได้รับความรู้ที่ถูกต้องจากพระสงฆ์จากคนที่มีธรรมะอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าเรายังประมาทในธรรมะอยู่นี่ประการต่อมาก็คือปฏิสันถารคารวัตตาคำว่าปฏิสันถารคารวัตตาเนี่ยเขาแบ่งคือความเคารพในการต้อนรับปราศัยในแบ่งได้2ประการด้วยกันก็คือ1อามิตรปฏิสันถารก็คือการกล่าวต้อนรับด้วยอาหารคาวหวานหรือเครื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าสิ่งของวัตถุอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันถารญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเคยไปงานแต่งงานงานศพงานบวชเนี่ยเวลาเราไปเขาก็ต้อนรับญาติโยมด้วยอาหารคาวหวานอย่างนี้เขาเรียกว่าต้อนรับด้วยอามิตรปฏิสันถารคือต้อนรับเราเนี่ยด้วยอาหารคาวหวานคือเพื่อความสะดวกแก่ร่างกายเพื่อความอิ่มท้องเพื่อความอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอามิตรปฏิสันถารที่ประการที่สองเขาเรียกว่าธรรมะปฏิสันถารคือการต้อนรับกันด้วยธรรมะอันนี้ได้แก่ความสบายใจความเข้าใจและก็ความมีอิ่มบุญอิ่มใจนี่เขาเรียกว่าธรรมะปฏิสันถารโดยเฉพาะวัดท่าเรือนี่เวลาญาติโยมมาที่วัดมันถวายสังฆทานก็ดีมาจัดงานศพที่วัดก็ดีเวลาก่อนที่พระจะสวดศพโยมยกตัวอย่างนะพระก็จะต้อนรับญาติโยมด้วยการสนทนาธรรมคือพูดคุยธรรมะให้ญาติโยมเนี่ยได้หลักในการที่จะดำเนินชีวิตก่อนที่จะพระจะสวดศพเนี่ยซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชสิริมุนีจาวาวัดท่าเรือท่านได้วางกฎเอาไว้ว่าก่อนจะสวดศพเนี่ยจะต้องอธิบายธรรมะหรือว่าข้อคิดสติเตือนใจแก่ญาติโยมก่อนประมาณ10นาทีแล้วก็ค่อยทำพิธีกันเนี่ยเรียกว่าธรรมะปฏิสันถารคือต้อนรับญาติโยมด้วยธรรมะอาตมาภาพเนี่ยก็จะได้ชี้แจงญาติโยมสักเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยเคยถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์ท่านนึกถึงความตายเนี่ยวันละกี่ครั้งอานนท์ก็ตอบว่าข้าพเจ้านึกถึงความตายเนี่ยวันละ7ครั้งพระพุทธเจ้าก็ยังบอกนะว่าพระอานนท์เธอยังประมาทอยู่นะเธอยังประมาทในชีวิตอยู่นะเราตถาคตเนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออก ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประมาทในชีวิตเลยท่านนึกถึงความตายแล้วก็เคารพในการพระเจ้าก็เลยพระพุทธองค์นี่เคารพในธรรมก็คือความไม่ประมาทนะโยมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยก็กล่าวถึงความเคารพอยู่เหมือนกันเช่นในพระไตรปิฎกเล่มที่15เนี่ยสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสกาทาวักเนี่ยซึ่งอยู่ในคารวสูตรในคารวสูตรเนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องราวที่ท้าวสามบดีพรหมเนี่ยได้สนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าแล้วทีนี้ท้าวสามบดีพรหมเนี่ยก็ได้พูดคุยกับพระพุทธเจ้าและอยู่ในช่วงหนึ่งที่ท้าวสามบดีพรหมได้พูดขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าในอดีตก็ดีพระพุทธเจ้าในอนาคตก็ดีพระพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ดีพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยทรงเคารพพระสัทธรรมหรือว่าเคารพพระธรรมว่าเป็นสิ่งสูงสุดพระองค์เนี่ยเคยตรัสกับพระพุทธกับพระอานนท์ว่าอานนท์อีก3เดือนเนี่ยนะเราจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนะทีนี้พระอานนท์ก็เลยทูลถามว่าถ้าพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยแล้วใครจะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจะให้เราเนี่ยจะให้สาวกทั้งหลายเนี่ยเคารพใครว่าเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในเมื่อพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพระธรรมนี่แหละจะเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพระสาวกทั้งหลายก็แสดงว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดที่แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ก็ทรงเคารพพระธรรมว่าเป็นสิ่งสูงสุดดังนั้นถ้าญาติโยมทั้งหลายเคารพในพระพุทธเจ้าก็เท่ากับว่าเราเคารพในพระธรรมถ้าเราเคารพในพระธรรมก็ชื่อว่าเราเนี่ยเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเคารพว่าพระธรรมว่าเป็นสิ่งสูงสุดเหมือนกันก็เลยมีคำหนึ่งที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเห็นเราตถาคตเพราะแสดงว่าพระธรรมกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันคือเป็นสิ่งเดียวกันที่เราต้องเคารพสูงสุดนะโยมนี่แหละดังนั้นจะขอจำแนกแยกเรื่องของว่าการเคารพในพระธรรมซึ่งมีคำหนึ่งที่ธรรมภาพเนี่ยเคยได้ยินมาหลายครั้งหลายคราเลยเกินว่าคำหนึ่งนะว่าพระบาลีว่าธรรมโมสักกัจจังโสตโพติซึ่งแปลว่าธรรมันบุคคลพึงฟังด้วยความเคารพเพราะดังนี้จะได้วันนี้จะได้อธิบายขยายความเรื่องการเคารพในพระธรรมพระได้เกริ่นไว้ว่าคารวะสูตรเนี่ยที่ท้าวสามบดีพรหมได้ตรัสกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ทรงเคารพว่าพระธรรมเป็นสิ่งสูงสุดก็จะได้อธิบายขยายความว่าการเคารพในพระธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรการเคารพในพระธรรมเช่นว่าเราเคยฟังธรรมะของพระญาติโยมเช่นในวันพระก็ดีพระบรรยายธรรมในวันอาทิตย์ก็ดีหรือว่าพระให้ธรรมะในงานต่างๆก็ดีถ้าเราฟังด้วยความเคารพนะคนนี้แหละที่ว่ามีธรรมถ้าเราฟังด้วยความเคารพความตั้งใจก็เราชื่อว่าคนเนี้ยเป็นคนมีธรรมะดังนั้นจะขอจำแนกว่าธรรมะคารวะตาตัวเนี้ยคือความเคารพในพระธรรมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยจะขอนิยามสัก3ความหมายด้วยกันคำว่าเคารพตัวเนี้ยอย่างแรกก็คือระมัดระวังประการที่2คือเอาใจใส่ความหมายที่3คือไม่ประมาทความหมายว่าความเคารพคือความระมัดระวังอย่างไรจะพระแสดงธรรมอยู่เนี่ยเรามีความสำรวมระมัดระวังกายกับวาจาของเราให้ดีคือไม่เดินไปเดินมาแล้วก็ไม่พูดคุยกันเองในขณะฟังธรรมนะนี่แหละเขาเรียกว่าระมัดระวังสำรวมกายวาจาให้ดี ในขณะที่เราฟังธรรมด้วยความระมัดระวังคือความสำรวมกายวาจาใจความสำรวมกายวาจาใจความสำรวมกายวาจาของเราให้ดีอยู่นี้แหละก็ชื่อว่าเราเนี่ยมีศีลเพราะศีลเนี่ยแปลว่าความดีงามความประพฤติถูกต้องทางกายวาจาดังนั้นในการฟังธรรมเคารพในพระธรรมเนี่ยข้อแรกก็คือระมัดระวังเราก็ได้ศีลโดยอัตโนมัติทีนี้คำว่าเอาใจใส่นะคำว่าเอาใจใส่เนี่ยก็คือพระแสดงธรรมว่าท่านเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเราก็ตั้งใจฟังด้วยความเคารพเนี่ยเราก็ได้สมาธิไปในตัวในขณะฟังธรรมด้วยความเคารพนั้นก็แสดงว่าเราได้ความระมัดระวังและก็เอาใจใส่ได้ศีลกับสมาธิแล้วทีนี้ความหมายที่สามความเคารพไม่ประมาทคือไม่ประมาทว่าพระได้แสดงธรรมเรื่องอะไรที่จะนำไปขบคิดสติให้ได้สติเตือนใจเพื่อนำไปดำเนินชีวิตเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เอาหลักธรรมนั้นที่พระแสดงธรรมแล้วเราต้องตั้งใจฟังด้วยความเคารพนะแล้วถ้าเราเอาธรรมะนั้นไปปฏิบัติตามเขาเรียกว่าเราไม่ประมาทนี่เขาเรียกว่าเราได้ปัญญาเนี่ยก็แสดงว่าในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราได้ระมัดระวังก็คือศีลคือระมัดระวังกายกับวาจาสองคือเอาใจใส่คำว่าเอาใจใส่คือได้สมาธิเพราะสมาธิเนี่ยแปลว่าตั้งมั่นการตั้งมั่นทำอย่างหนึ่งกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยเรียกว่าสมาธิหรือว่าตั้งใจนี่การที่สามก็คือไม่ประมาทก็คือได้ปัญญานี่แหละศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราก็ได้ในขณะฟังธรรมนี่เองด้วยความเคารพนะแต่ต้องฟังด้วยความเคารพนะนี่ก็ได้ศีลสมาธิปัญญาในขณะฟังธรรมท่านเรียกว่าเราเคารพในพระธรรมเราก็ได้สิกขาสามหรือว่าไตรสิกขานี่เองไตรสิกขาคืออะไรล่ะก็คือข้อปฏิบัติอันสำคัญสำหรับศึกษาเพื่อฝึกหัดอบรมกายวาจาจิตใจและก็ปัญญาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดก็คือพระนิพพานหรือว่าความสุขสงบเย็นก็ได้รวมเรียกว่าการปฏิบัติธรรมก็ได้ในขณะที่เราฟังธรรมเนี่ยเราก็มีความสุขสงบเย็นก็เราใช้กายวาจาใจที่ถูกต้องนี่ในขณะฟังธรรมนั้นแหละคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือไตรสิกขาเมื่อเราได้ความสุขสงบเย็นในการฟังธรรมหรือว่าพระนิพพานเป็นเป้าหมายแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมไปในตัวเลยทีเนี้ยในขณะฟังธรรมนี่เองแหละก็คือการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยคือเพราะเราใช้กายวาจาใจได้เป็นเพื่อความสุขสงบเย็นเนี่ยญาติโยมทั้งหลายการเคารพในพระธรรมเนี่ยมันมีอานิสงส์มากถึงขนาดเนี้ยมีอานิสงส์มันได้กับเราเนี่ยมากถึงขนาดเนี้ยแม้แต่การฟังธรรมะจากของพระเนี่ยนะก็เราก็ได้อานิสงส์ตรงนี้เป็นประโยชน์ในการกับเราเองนี่แหละในสมัยหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เคยเล่านิทานหรือว่าเป็นชาดกเรื่องหนึ่งซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกในยมซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคยเล่าชาดกเรื่องนี้ให้กับพระสาวกของพระองค์ฟังในสมัยหนึ่งตอนที่อนาถาปิฎกเศรษฐีได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและก็พระสาวกของพระองค์เนี่ยไปยังเมืองสาวัตถีแล้วขณะในระหว่างที่พระองค์เดินทางไปเมืองสาวัตถีนั้นก็ผ่านเมืองเวสาลีทีนี้พระพุทธเจ้าและก็พระสาวกก็พักแรมอยู่ที่เมืองเวสาลีคืนหนึ่งต่อมาก็มีคณะของพระหนุ่มเนี่ยได้เดินทางไปถึงเมืองเวสาลีเนี่ยก่อนเพราะว่าพระหนุ่มมีเลี้ยวแรงดีนะเดินทางก็ไวในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยยอมรับกิจนิมนต์เนี่ยต้องเดินนะแล้วคณะที่สองเนี่ยเป็นคณะของพระเถระซึ่งมีพระสารีบุตรนี่เป็นหัวหน้าแล้วก็มาช้ากว่าคณะของพระหนุ่มพระสารีบุตรยมเป็นพระเถระที่พรรษาอายุการมากแล้วทีนี้พอรุ่งเช้าเนี่ย พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตัดถามว่าภาษาลีบุตรเมื่อคืนเนี่ยถึงมาตอนไหนแล้วอย่างไรถึงที่พักเนี่ยตอนไหนอย่างไรสารีบุตรก็บอกว่าคณะของท่านเนี่ยมาช้ากว่าคณะของพระนุ่มเพราะว่าท่านเดินช้าท่านอายุมากแล้วเนี่ยพรรษาอายุการก็มากแล้วนะพระพุทธเจ้าได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็สังเกตแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเมื่อคืนเนี่ยพระสารีบุตรมาช้าอาสนะเต็มหมดแล้วมาไม่ทันเขามาไม่ทันพระไม่ได้จัดอาสนะให้ไม่ได้จัดที่นอนให้พระสารีบุตรทั้งที่พระสารีบุตรก็เป็นพระที่มีพรรษาอายุการมากแล้วพระสารีบุตรเนี่ยก็ไปพักใต้ต้นไม้แล้วพระเจ้าท่านทราบแล้วแต่ท่านก็ถามเพื่อให้พระหนุ่มที่ไม่ต้อนรับพระสารีบุตรเนี่ยได้ฟังด้วยพระองค์ก็เลยใช้กลวิธีในการถามต่อมาพระพุทธองค์ก็เลยตรัสว่านี่ขนาดว่าเราเนี่ยยังประชนชีพยังอยู่นะพระหนุ่มเน้นน้อยเนี่ยไม่ให้ความยำเกรงไม่ให้ความเคารพแก่พระเถระผู้มีพรรษาอายุการมากอย่างพระสารีบุตรเนี่ยท่านบวชเนรทั้งหลายรูปนะสมัยพระพุทธเจ้าแล้วท่านเป็นพระเถระที่มีความรู้แสดงธรรมเนี่ยพระพุทธองค์เคยเทียบเท่าว่าพระสารีบุตรเนี่ยมีความรู้ความสามารถความฉลาดเทียบเท่าพระองค์เลยนะแต่ว่าพระหนุ่มเนรน้อยไม่ให้ความเคารพนี่พระพุทธองค์ก็เลยตรัสประชุมสงฆ์เลยและก็เล่านิทานเรื่องหนึ่งให้กับภาษาวกของพระองค์ในสมัยนั้นฟังซึ่งนิทานเรื่องนี้อยู่ในชาดกเรื่องหนึ่งชื่อว่าติตะติระชาดกในว่าด้วยความเคารพอ่อนน้อมขอญาติโยมทั้งหลายจงตั้งใจฟังนิทานเรื่องนี้ให้ดีเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพราะตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องความเคารพกันอยู่ในสมัยนั้นมีช้างลิงและก็นกกระทาได้อาศัยอยู่ที่ต้นไทรแห่งหนึ่งช้างลิงนกกระทาเนี่ยไม่ให้ความยำเกรงเคารพซึ่งกันและกันซึ่งก็อยู่ด้วยความไม่ได้สามัคคีอะไรกันเช่นอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยลิงเนี่ยโหนต้นไม้แล้วก็แกล้งเพื่อนสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนช้างอยู่มาวันหนึ่งช้างก็ใช้งวงตัวเองเนี่ยฟาดกิ่งไม้เนี่ยก็ไม่ให้ความเคารพยำเกรงต่อเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งนกกระทาก็ร้องเพลงกลางคืนในขณะที่เพื่อนกำลังนอนหลับอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละใครว่าไม่ให้ความเคารพยำเกรงอะไรกันต่อมาวันหนึ่งด่านเข้านกกระทานี่ก็รู้สึกอึดอัดใจแล้วก็เลยเรียกประชุมเลยเรียกลิงช้างมาประชุมกันแล้วก็พูดคุยกันว่าเรานี่ควรจะเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าหรือว่าอาวุโสกว่ากันใช่ไหมฉันอยู่กันไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันมันอยู่ยากแหละก็เลยก็ต้องบอกว่าเราจะให้ความเคารพแก่ผู้ที่อายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่าเจ้านกกระทาก็พูดขึ้นมาทีนี้จะรู้ยังไงล่ะว่าใครอายุมากกว่าหรืออาวุโสกว่านกกระทาก็เลยเอาต้นไทรต้นนี้แหละต้นไทรต้นนี้แหละเป็นผู้ตัดสินยังไงล่ะนกกระทาก็เลยถามเจ้าช้างก่อนเลยว่าเจ้าช้างตอนที่เจ้านังเด็กอยู่เนี่ยต้นไทรต้นนี้มันอยู่ที่ไหน

อนที่เราเด็กๆอ่ะเราเคยไปบินแล้วก็ไปกินลูกต้นลูกไทรแล้วรู้สึกปวดท้องมากก็เลยบินมาฝั่งนี้แล้วก็ถ่ายออกมาก็เลยเป็นต้นไทรต้นนี้ที่เราอยู่กันเนี่ยเจ้านกกระทาก็บอกอย่างนั้นก็แสดงว่านกกระทาเนี่ยมันอายุมากกว่าเพื่อนเพื่อนอาวุโสมากกว่าเพื่อนก็เลยได้เป็นพี่ใหญ่เพราะกติกาก็คือว่าจะต้องอายุต้องมากแล้วก็เป็นผู้อาวุโสถึงจะได้รับความเคารพนกกระทาก็เลยบอกว่าตัวเรานี่เป็นพี่เพราะเราเกิดก่อนเพื่อนเจ้าลิงก็เลยแย้งขึ้นมาเลยเราเนี่ยเป็นพี่รองนะแล้วก็ชามช้างก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนก็เป็นน้องเล็กไปแล้วสัตว์สามตัวนี้ญาติโยมทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันด้วยความเคารพนกกระทาเนี่ยเป็นพี่คนโตก็สอนธรรมะสอนแก่น้องๆไงเพราะเป็นพี่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างแล้วก็สอนธรรมะอยู่ดีกันดีก็เวลาไปหากินกันก็นั่งให้นกเนี่ยเป็นพี่เนี่ยไปบินดูก่อนว่าต้นไหนพอจะเป็นอาหารเป็นผลไม้อะไรเงี้ยพอกินได้แล้วก็นั่งหลังช้างไปให้ช้างเนี่ยไปขนเพื่อไปเป็นพาหนะเป็นพาหนะในการที่จะเป็นพาหนะที่จะรับผลไม้ของกินมาแล้วก็ให้เจ้าลิงเนี่ยไปปีนมากินโดยที่นกเนี่ยบินไปดูก่อนก็สามตัวนี้ก็เลยอยู่กันได้โยมนี่คือสมัยนิทานเรื่องความเคารพกันในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าตีตะติราชาดุก็สมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านเสวยชาติเป็นนกกระทานะพระองค์ก็มาเล่าว่าเนี่ยขนาดว่าเมื่อก่อนเนี่ยสัตว์ทั้ง3ตัวนี้ก็ยังมีความเคารพยำเกรงกันนะโดยเฉพาะของพระภิกษุซึ่งอยู่ในวินัยเมื่ออยู่ในบทอยู่ในวินัยอยู่ในกฎวินัยธรรมวินัยว่าพระภิกษุเนี่ยต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันในเรื่องของพรรษาก็มีกฎอยู่แล้วว่าพระภิกษุเรานั้นเคารพกันเรื่องพรรษาเพราะพรรษาเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเคารพซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับอายุเลยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกันเรื่องว่าคนนี้รวยเข้ามาบวชเป็นลูกเศรษฐีลูกนักธุรกิจมาบวชแล้วต้องให้ความเคารพแต่ว่าในธรรมวินัยบอกว่าให้ความเคารพกันในเรื่องของพรรษาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายของพระเนี่ยมันถึงมันมีความพิเศษว่ามากกว่าของญาติโยมธรรมภาพเนี่ยเคยได้ยินตอนที่ไปอบรมพระธรรมทูตที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีพระผู้ใหญ่ชื่อพระพรหมบัณฑิตท่านเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและก็อดีตอธิการบดีมหาจุฬาท่านบรรยายท่านบอกว่าการเคารพกันเนี่ยนะอย่างน้อยใน3ประการนะประการแรกของพระเราเนี่ยคือเคารพกันโดยพรรษาเราให้พระที่บวชก่อนเป็นผู้ที่เราต้องแสดงความเคารพก่อนอายุไม่เกี่ยวประการที่2คือเคารพกันโดยสมณศักดิ์การเคารพกันโดยสมณศักดิ์เนี่ยก็คือพระที่เป็นสังฆาธิการตั้งแต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระครูสัญญาบัตรหรือว่าผู้ที่สอบได้ประเด็นตาม3ประโยคขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าพระสังฆาเรียกว่าพระที่มีสมณศักดิ์ต้องใช้พันยศบางท่านเลยเห็นว่าเวลามีงานราชพิธีทำไมพระพรรษาน้อยกว่าไปนั่งหน้าพระพรรษามากเขาดูพันยศกันโยมนี่ก็เรียกว่าให้ความเคารพกันโดยสมณศักดิ์คนที่มีสมณศักดิ์สูงกว่าก็ต้องนั่งหน้าที่เคารพประการที่3ก็เรียกว่าเคารพกันโดยตำแหน่งหน้าที่การงานเคารพกันโดยตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างไรยกตัวอย่างว่านานมาแล้วสมัยหลวงพ่อพุทธทาสยังอยู่สวนโมกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนโน้นยมวัดบวรเนี่ยนะไปเยี่ยมหลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมกแล้วก็วันนั้นหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยขอกราบพระสังฆสมเด็จพระสังฆราชทั้งท่านที่หลวงพ่อพุทธทาสพรรษามากกว่าหลวงพ่อพุทธทาสในขณะที่ขอกราบหลวงพ่อพุทธทาสได้บอกว่าขอกราบสมเด็จพระสังฆราชในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาเห็นไหมโยมว่าถึงมันสามารถแต่ว่าขอกราบพระสังฆราชในฐานะที่บัญชาน้อยกว่าแต่ว่าเคารพกันโดยตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยพระที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องให้ความเคารพมากอันนี้ญาติโยมจะรู้จักญาติโยมจะรู้กันดีโดยเคารพกันโดยตำแหน่งหน้าที่การงานยกตัวอย่าง

0: ู้ใหญ่บ้านเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะบางทีคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องไหว้เหมือนกันนะบางทีคนแก่อายุมากกว่าทั้ง 3-4 ปีอย่างเงี้ยก็ต้องยกมือไหว้ผู้ใหญ่บ้านนะที่สังเกตดูนะเพราะเขาเรียกว่าเคารพกันโดยตำแหน่งหน้าที่การงานผู้บริการบางโรงเรียนเนี่ยอายุยังน้อยนะประมาณ30แต่ว่าครูน้อยอายุ50เกือบจะเกษียณแล้วเนี่ยเวลาเขาต้อนรับผู้บริการมาใหม่เขาย่อมต้องไปเคารพแสดงความเคารพการยกมือไหว้ก่อนนะอาจารย์มาเห็นมาบ่อยมากแล้วเนี่ยแล้วญาติโยมทั้งหลายคงจะเข้าใจดีแหละเรื่องความเคารพกันโดยตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยแปลว่าความเคารพที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นข้อคิดสติกันใจว่าทุกคนอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันในคารวะสูตรเนี่ยมีตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสเองเลยว่าถ้าบุคคลไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงเนี่ยก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ท่านโยมทั้งหลายสังเกตว่าวัดทุกวัดมีเจ้าอาวาสที่ครอบครัวทุกครอบครัวมีหัวหน้าครอบครัวนะบริษัทหนึ่งต้องมีประธานบริษัทนะเพราะว่าอะไรก็จะต้องเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ยำเกรงและให้ความเคารพถ้าทุกคนเนี่ยมีอำนาจหน้าที่เท่ากันหมดเนี่ยนะไม่รู้จะเคารพใครไม่ยำเกรงใครเนี่ยที่นั้นก็อยู่ยากเพราะทุกคนมีอำนาจหน้าที่เท่ากันเนี่ยยากในการอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมีที่เคารพในทุกหน่วยงานทุกสถานที่นะโยมนี่ก็เรียกว่าต้องมีคนที่ให้ที่เราต้องเคารพยำเกรงถึงจะอยู่กันได้นี่แหละเพราะเรื่องเคารพเรื่องที่กล่าวมาว่าขอให้อยู่ด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเราจะได้ความรักที่ยั่งยืนและก็ยืนนานนี่แหละขอเตือนญาติโยมทุกท่านน่ะไปว่าความเคารพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำลายกิเลสตัวหนึ่งชื่อว่าความอวดดีจองหองเดี๋ยวนี้คนเนี่ยอวดดีจองหองเพราะว่าไม่ให้ความเคารพซึ่งกันและกันมากเดี๋ยวนี้คนเป็นอย่างนี้มากดังนั้นขอให้คนไทยทุกคนญาติโยมทุกท่านนะรู้จักเคารพผู้อื่นเคารพสิทธิผู้อื่นเคารพการตัดสินใจของผู้อื่นเคารพในความรู้เคารพในความคิดของผู้อื่นแล้วเราเนี่ยก็จะได้ความเคารพกลับมาทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนี่เรียกว่าทำดีก็ดีกลับมาทำชั่วก็ชั่วกลับมาเพราะฉะนั้นเราเคารพผู้อื่นผู้อื่นก็เคารพเราเหมือนกันขอให้ญาติโยมทุกท่านหลับฝันดีค่ำคืนนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสบายจิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นๆจงพันสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเทอญขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจ

0: 101.75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขู่ให้กลัว
7: ชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเตรียมแผนรับมืออุทกภัยและเฝ้าระวังพื้นที่14จังหวัดภาคใต้พร้อมสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมง
8: นายอนสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบทั้งการดูแลศูนย์พักพิงกลุ่มเปราะบางระบบสาธารณูปโภคและแจกจ่ายสิ่งของบริจาคอย่างทั่วถึงปรับเพิ่มรายละเอียดวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อแจ้งเตือนภัยโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นศูนย์กลางบูรณาการข้อมูลสั่งการให้จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตลอด24ชั่วโมงให้จังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรสนับสนุนช่วยเหลือจังหวัดที่ขาดแคลนและบุคลากรทางการแพทย์ประจำศูนย์พักพิงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลให้พื้นที่14จังหวัดภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้าโดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยเร่งอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยรวมทั้งยังได้กำชับให้เร่งสร้างการรับรู้กับประชาชนผ่านทุกช่องทางสื่อสารสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วรวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดและเร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าประปาถนนและสัญญาณโทรศัพท์ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสั่งระงับกิจการโรงงานต้นต่อการรั่วไหลทันที
9: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันสดที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบต้นต่อการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมข ของบริษัทกรีนเอนไวรอนเมนต์เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นจับน้ำมันฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนรวมถึงให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนางเอริคาวานามิเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นที่ระบุว่ากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นกลับมามีแดดออกอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังเผชิญฝนตกติดต่อกันนานถึง37วันนับตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาถือเป็นสถิติฝนตกยาวนานที่สุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2429ทำให้กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบเผชิญน้ำท่วมหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นกรุงโตเกียวมีปริมาณฝนสะสม 696.5 มิลลิเมตรซึ่งมากกว่าระดับปกติถึง3เท่าทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเกิดจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลทำให้ชั้นบรรยากาศมีความชื้นมากขึ้นจนเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกหนักประกอบกับปรากฏการณ์เอลนิโยที่ส่งผลต่อสภาพอากาศทั่วโลกในปีนี้ทำให้บางพื้นที่เผชิญฝนตกหนักขณะเดียวกันบางพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงนะคะคืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์คือมหาจุฬาลงกรณ์ค่ะเกิดขึ้นเมื่อนิสิตจุฬาขอพระราชทานทำนองเพลงประจำมหาวิทยาลัยเมื่อปี2492นะคะคำร้องนั้นท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาและนายสุพรผลชีวินร่วมกันประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่11พระราชทานชื่อให้ด้วยว่ามหาจ

พลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์จบไปแล้วค่ะพระราชทานให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2492เราจะฟังเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งให้จุฬาค่ะจามจุรีศรีจุฬาขวัญใจจุฬาและดาวจุฬา3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะ

ที่จบไปนั้น3เพลงเป็นเพลงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองจะต่อด้วยเพลงชื่นชีวิตเพลงที่2ผิดนัดคุณสุปานีและคุณวินัยขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อและเพลงที่3ปรึกษารักคุณชวลีและคุณสุปานีบันทึกเสียงครูแก้แต่งคำร้องทำนองโดยครูเวชค่ะ

ใจฉันก็

0: ายขอให้ฟังดีชีบันคอนอ่อนวอนแล้วยังอ่อนทำไม
1: เบื่อฟัง

พลงสนุกสนุกผ่านไป3เพลงแล้วนะคะชุดต่อไปจะเป็น4เพลงนะคะเป็นเพลงสนุกสนุกที่มีชื่อของจังหวะลีลาดชัดเจนนะคะเพลงแรกแซมบ้าพารักเพลงที่2แซมบ้าหาคู่2เพลงนี้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงที่3ร็อกเร่งรักคุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะคือวันนี้ฟังการขับร้องของคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณวิระบำรุงศรีค่ะและเพลงที่4เฮฮาวาตูซี่คุณสมศักดิ์เทพนนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่ง4เพลงในช่วงนี้นะคะเป็นเพลงในจังหวะลีลา

ชุดต่อไปนะคะเพลงผ่าชื่นคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเพลงผ่าสุขคุณวรนุชและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องครูธนิตผลประเสริฐให้ทำนองและบอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชบันทึกคุณเล็กโตปานแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

ช่วงนี้ฟังดอกฟ้าร่วงคุณวินัยและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจามอนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับประเทศไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางระดับโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ประเทศไทยขยับขึ้นอันดับที่38ของโลกในการประเมินดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวของหน่วยงานระดับโลกจากการผลักดันการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและเป็นมิตร
6: นายจตุรนต์ภักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวหรือ TTDI ประจำปี2026จากสภาเศรษฐกิจโลกขยับขึ้นสู่อันดับที่38จาก110ประเทศทั่วโลกจากอันดับเดิม47โดยเฉพาะด้านความยั่งยืนของอุปสงค์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นในอันดับ20ของโลกซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวสอดรับกับแนวทางของโครงการ Thailand Green Tourism Plan 2030ที่มุ่งยกระดับระบบนิเวศการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากลโดยกรมการท่องเที่ยวได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อน2กลไกสำคัญได้แก่พัฒนาตราสัญลักษณ์ Thailand Good Travel เพื่อเป็นเครื่องหมายรองรับมาตรฐานความยั่งยืนตามเกณฑ์สากลหรือ GSTC และการปั้นบุคลากรเพื่อเป็นที่เรียนถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนซึ่งความสำเร็จจากการขยับอันดับบนเวที TTDI ถือเป็นเครื่องสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการปรับทิศทางสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบและสามารถยืนหยัดแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมใช้เร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาน
7: ายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำและติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของคลองโดยจุดแรกบริเวณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมือง ติดตามระดับน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำจึงสั่งการให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม2เครื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะช่วยลดปริมาณน้ำสะสมและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต 8-9 อำเภอธัญบุรีได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเจ้าหน้าที่ได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่เพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพน้ำในแต่ละช่วงทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงระดับน้ำในพื้นที่ความสามารถในการระบายน้ำและผลกระทบต่อประชาชนเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการแผนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
8: จังหวัดสงขลาประชุมคณะกรรมการดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงปลายฤดูฝนโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานโดยที่ประชุมรับทราบการพยากรณ์และประเมินสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อเตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือและทรัพยากรให้พร้อมรับสถานการณ์นายรัฐศาสตร์ย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลและประสานการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะปภ.และชลประทานให้ประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำการประเมินความเสี่ยงและการแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นเอกภาพพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มเกิดภัยให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนทันทีธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569สายชนนีซังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือไทยควรคำนึงอย่างย่อนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะขับร้องบันทึกเสียงโดยเด็กชายถาวรเยาวขันธ์และเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีซึ่งชนะประกวดการขับ

ราได้ฟังเพลงไทยควรคำนึงอย่างย่อโดยเด็กชายถาวรยวขันและเด็กหญิงภูนศรีแดงทองดีจบไปแล้วค่ะต่อด้วยผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะ

นั่นคือเพลงอธิษฐานคุณภาหวังในธรรมขับร้องจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ต่อได้เพลงคิดถึงพี่บ้างคุณนฤทธิ์อารีขับร้องเมื่อปี2498คุณเกษมชื่นประดิษฐ์และคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะและต่อได้เสียงของคุณเพียงพิษสิริวิไลค่ะคิดถึงและคิดถึงผลงานของว.วัชยา

สองเพลงคือคิดถึงและคิดถึงและอีกเพลงหนึ่งคิดถึงพี่บ้างจบไปแล้วค่ะชุดต่อไปจะเป็นสามเพลงนะคะหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์เพลงขวัญใจพี่ผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะต่อได้ขวัญใจคนจนคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันและเพลงที่สามขวัญใจนักเรียนโดยคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเริ่มด้วยขวัญใจพี่

อมราชวงศ์ถนัดศรีคุณสุเทพวงศ์กำแหงและคุณสวรีภกาพันธ์3ศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปแล้วคราวนี้ฟังครูล้วนควันธรรมค่ะใจเป็นห่วงต่อด้วยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติใจเตือนใจผลงานของวราวรเวทและคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติใจฟ้าใจ

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงใจฟ้าใจดินก่อนหน้านั้นใจเตือนใจและใจเป็นห่วงเราจะต่อด้วยเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเพลงช่อทิพย์รวงทองผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะต่อด้วยคุณนงลักษณ์โรจนพันธ์ช่อดอกรักผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินนะคะและเพลงที่สามช่อมาลีหรือชื่อเดิมก็คือมาลีเอ๋ยผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์คืนวันนี้ฟังเพลงช่อมาลีจากการขับร้องของ Royal Sprite

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันวันนี้แล้วนะคะคุณเอมอ่อนวิเศษสุดค่ะเพลงกล่อมอารมณ์ผลงานของวงดุริยางค์กองทัพเรือและคุณธานินทร์อินทรเทพกล่อมนิทราคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งเพลงนี้หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียงใช้ชื่อว่าโลกหลับเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันในช่วงของจิตตวิเวกวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยการแผ่เมตตาซะก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าผลอนิสงส์ของการเจริญเมตตาจะทำให้จิตตั้งมั่นได้รวดเร็วเราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตาเมตตาจะมาได้ยังไงตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเอากำหนดคือการหากำหนดคือการดูการสังเกตสังเกตดูตรงไหนที่มันจะมีเมตตาตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าให้ไว้คือความรักที่แม่มีต่อลูกนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือเวลาที่พระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือเวลาที่เรามีความรักความปรารถนาดียังไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณให้กับใครสักคนใดคนหนึ่งตัวท่านผู้ฟังเองนี่แหละนึกถึงเวลาที่เรารักปรารถนาดีมีความให้เขาพ้นจากความทุกข์มีความสุขอย่างใดอย่างหนึ่งปรารถนาดีกับคนนั้นจริงๆเลยนึกถึงตอนนั้นแต่นึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านแผ่เมตตาเรานึกถึงว่าโอ้เราไปอยู่หน้าท่านได้รับพลังเมตตาเต็มๆเวลาที่เรานึกถึงสถานการณ์ที่มีความเมตตาจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์นั้นอยู่หน่อยหนึ่งจะมีส่วนมาแน่นอนไม่น้อยก็มากแต่จะมีแน่หรือเราจะเอาเรื่องของคนอื่นก็ได้ท่านผู้ฟังเรื่องแม่ของคนโน้นครอบครัวโน้นเขารักลูกดูแลลูกอย่างดีโอ้คิดถึงตรงจุดนั้นเราก็มีส่วนแห่งเมตตามาด้วยเกิดขึ้นตั้งอยู่ในจิตของเราด้วยหรืออาจจะนึกถึงคนที่เขาเป็นคนดีคนใดคนหนึ่งเช่นในหลวงรัชกาลที่9หรือครูบาอาจารย์บรรพบุรุษคนใดคนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนึกถึงการกระทำของท่านอันใดอันหนึ่งที่แสดงออกถึงความรักความเมตตาต่อส่วนรวมต่อคนอื่นหรือต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรานึกถึงจุดนั้นตั้งฟังจิตเราจะมีส่วนแห่งอารมณ์คือเมตตานี้หน่อยหนึ่งน้อยก็ตามมากก็ตามตั้งไว้ในจิตของเราเมื่อเรามีความเมตตาตั้งไว้แล้วให้จดจ่อลงไปที่ความเมตตานี้เพราะเวลาที่เราตั้งจิตจดจ่อไว้ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังขึ้นมาเหมือนเลนส์นูนหรือแว่นขยายตะมุฝังที่ว่าจดจ่อปรับมุมปรับโฟกัสอะไรให้มันเหมาะเจาะโอ้เราจะเห็นชัดเห็นรายละเอียดมันจะมีพลังซูมเข้าไปมันจะขยายใหญ่ออกมาได้เมตตาที่เราตั้งไว้ในจิตของเรานี่เราจดจ่ออยู่กับสิ่งนี้โดยเอาเรื่องราวสถานการณ์ใดๆนั้นที่ว่ามาเป็นเหตุมีเมตตาแล้วจ่อลงไปพลังเมตตาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากนั้นให้เราแผ่ไปทุกฝั่งแผ่เมตตานี้จากตัวเราที่ท่ามกลางอกแล้วก็ให้แผ่ไปทั่วร่างกายของเราเลยตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมจนถึงเบื้องต่ำ คือพื้นเท้ามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบให้ทุกอนูให้ทุกปรมาณูให้ทุกขุมขนทุกเซลล์ทุกช่องว่างต่างๆอัดแน่นเต็มไปด้วยเมตตาขยายออกไปแผ่ออกไปตั้งเมตตาไว้ไล่ดูตั้งแต่ศีรษะมาจนถึงใบหน้ามีพลังเมตตาลำคอไหลแขนทั้งสองข้างฝ่ามือปลายนิ้วทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเมตตาชุ่มชื่นมีเมตตาเต็มเปี่ยมอยู่ลงมาถึงท่ามกลางอกช่องท้องด้านหลังทั้งบนและล่างเต็มไปด้วยความเมตตาจนไปถึงเอวถึงสะโพกถึงท่อนขาถึงเข่าจนถึงฝ่าเท้าจนนิ้วเท้าทุกนิ้วทั้งซ้ายและขวาเต็มไปด้วยความเมตตาไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเราเลยท่านผู้ฟังที่ไม่มีเมต

ันมีอารมณ์ที่มากับความคิดนั้นโดยเสมออารมณ์ในที่นี้คือเรากำหนดเอาเมตตาเป็นการปรุงแต่งแน่นอนปรุงแต่งไปในทางดีมันดีสิท่านผู้ฟังปรุงแต่งไปในทางไม่ดีมันจึงจะไม่ดีปรุงแต่งมาในทางดีทำไมจะไม่ดีใช่ไหมเราเอาเมตตามาปรุงแต่งให้มันมากขึ้นให้มันทั่วไปหมดอยู่ทุกส่วนอยู่ทุกอนูของร่างกายของเราจากเมตตาที่เราตั้งไว้ตอนต้นกำหนดไปทั่วร่างกายแล้วแผ่ไปคราวนี้แผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในที่ใกล้หรือที่ไกลจะไกลขนาดไหนใกล้เท่าไรก็ตามได้รับหมดจากนั้นในแผ่ไปยังทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวานั้นคือสัตว์มีสองเท้าสี่เท้ามีเท้ามากหรือไม่มีเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกหรือสัตว์น้ำก็ตามให้หมดไม่เว้นใครไว้ลักษณะของเมตตานั้นตั้งฟังเป็นความรักความปรารถนาดีชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ว่าเขาต้องทำสิ่งนี้ให้ฉันแล้วฉันถึงจะรักเขาดีกับเขาไม่แคร์ไม่แคร์ไม่เป็นไรไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่ใช่ว่าเขาให้ได้แค่นี้นะแล้วแค่นี้เดี๋ยวฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเวลาให้ทานท่านผู้ฟังให้แบบให้เศษๆสมมติคุณมี100,700 บาทอย่างเงี้ยนะเออให้700 บาทก็แล้วกันนี่ก็จะเอาเศษเนี่ยให้อันนี้คือเหลือเก็บไว้110,000อันนี้คือยังมีประมาณมีงบประมาณไงแต่ลักษณะของเมตตานั่นคือให้หมดไม่ได้ต้องคิดว่าจะต้องเก็บเท่าไหร่เอาให้จนพอเช่นถ้าก็มีโครงการต้องจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นมูลค่า50,000สมมตินะแล้วคุณมี110,700เอา50,000ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเออเหลือเศษเท่าไรประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องคิดเลยอันนี้คือไม่ต้องมีประมาณไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณยังมีลักษณะที่ไม่เว้นใครไว้ถ้าเราจะมากะเกณฑ์ว่าเออฉันแผ่เมตตาให้ทุกคนยกเว้นคนนี้ไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นให้ทุกคนแผ่ไปยังทิศเบื้องหลังด้วยให้เราตั้งจิตไว้ด้วยกับเมตตากำหนดแผ่ให้กับตัวเราเองแล้วแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่มองเห็นได้ชัดมีกายหยาบหรือตัวเล็กมีกายละเอียดมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นให้หมดจากนั้นให้แผ่ไปยังทิศเบื้องซ้ายเมตตานั้นต้องมาพร้อมกับอุเบกขาด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเมตตาชนิดที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีประมาณไม่เว้นใครไว้บางทีเราอาจจะไปติดกับดักของคนดีคือถูกคนไม่ดีเอาเปรียบได้หรือบางทีเราช่วยเขาได้ไม่เต็มที่เราก็รู้สึกผิดอีกอันนี้ก็เรียกกับดักของคนดีจะไม่ติดกับดักนั้นเราต้องมีอุเบกขาไปด้วยต้องรู้จักเบรกจิตของเราด้วยอุเบกขาชนิดที่ก็ไม่มีประมาณกันเมตตาอุเบกขาต้องไปด้วยกันเราตั้งไว้ด้วยเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ปรารถนาดีหรือปรารถนาร้ายกับเราเห็นเราโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามเราไม่เห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยเรามองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่แผ่ไปเบื้องบนด้วยเบื้องล่างด้วยทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน
ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่เปรียบเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแข็งแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศไม่ยากชันใดดังนั้นก็โดยจิตมันเป็นไปด้วยกับเมตตาแผ่ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความเกษมจงมีความเจริญและเมื่อธรรมวังตั้งจิตแผ่เมตตาไปอย่างนี้แล้วผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นได้ผลอานิสงส์ที่เราหวังได้ผลอานิสงส์ที่จะมาถึงคือความที่จะเข้าสมาธิความที่จิตจะตั้งมั่นได้รวดเร็วเรามากำหนดดูเลยท่านผู้ฟังกำหนดในกายของเรานี้ตั้งสติไว้ในกายกายะคตาสติเรามีเมตตาชุ่มทั่วชุ่มรอบอยู่ในกายแล้วนะเราไล่มาในกายตั้งแต่เบื้องบนเรียกว่าบอดี้สแกนสแกนหาตั้งแต่ศีรษะจนถึงปืนตาวสแกนหานี่คือกำหนดดูกำหนดดูอะไรร่างกายเรามีอะไรบ้างกำหนดดูจากภายนอกเห็นอะไรดูจากภายนอกของตัวเราเราก็เห็นตาบนหัวก็มีผมตาพระโกนผมก็ไม่มีผมละเห็นแต่หนังหัวก็ผิวหนังทั้งหลายก็จะเห็นจากภายนอกปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บถ้ายิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันด้วยหุ้มทั่วตัวก็ด้วยผิวหนังผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เราเห็นจากภายนอกร่างกายของเราร่างกายของเราเห็นจากภายนอกอย่างไรร่างกายคนอื่นเรามองคนอื่นนี่คือจินตนาการนะท่านผู้ฟังนะจินตนาการคือคิดนั่นแหละเรานึกถึงใครก็ได้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนร่วมงานหรือที่เราแผ่เมตตาไปทุกคนน่ะได้หมดแล้วคราวนี้เรามองเห็นเขาจากภายนอกดาราคนไหน

ยิ้มยิงฟันออกมาก็เห็นฟันปลายมือปลายเท้าก็มีเล็บผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางไหนถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางซ้ายถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปทางขวาถ้าเจอคนผมขนเล็บฟันหนังมองไปข้างหน้าข้างหลังข้างบนข้างล่างถ้าเจอคนเจออะไรผมขนเล็บฟันหนังเหมือนกันตัวฟังจะคนแก่จะเด็กจะผู้ชายผู้หญิงสวยงามขี้เรจะแข็งแรงจะเป็นไข้เขามีอย่างนี้เหมือนกันหมดมองข้างนอกบางคนอาจจะโกนผมก็ต้องเห็นหนังบางคนผิวหนังบางจุดมันอักเสบส่วนหนึ่งก็ยังมีหนังอยู่ดีเล็บอาจจะหลุดไปหมดมันก็ยังเหลือบ้างผมขนเล็บฟันหนังเห็นทุกคนเป็นอย่างนี้มองจากข้างนอกมองแล้วเห็นอะไรคือมองเพื่อให้เห็นว่าโอ้มันเหมือนกันอย่างนี้มีความหยาบมีความประณีตแตกต่างกันนั่นแหละเช่นถ้าผิวเด็กก็ละเอียดประณีตหน่อยมีความนุ่มนวลมีความละเอียดผิวคนแก่ผิวคนที่ตากแดดมันก็หยาบกระด้างหน่อยเหี่ยวหน่อยเล็บฟันหนังผมก็เหมือนกันมีความหยาบกระด้างมีความละเอียดประณีตแตกต่างกันแต่นี่คือลักษณะของคนแม้สัตว์ก็เป็นอย่างนี้ด้วยเหมือนกันทุกฝังจะสุนัขหมาแมวสิงโตสัตว์ร้ายสัตว์ดีหมีนกก็ผมขนเล็บฟันหนังเห็นอย่างนี้เหมือนกันตามแต่ลักษณะของสัตว์ประเภทนั้นๆของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนั้นๆว่ามันเหมือนกันนี่ตัวเล็กบ้างตัวใหญ่บ้างที่เราแผ่เมตตาไปสรรพสัตว์ทั้งหลายเอาแม้แต่สัตว์ที่มีกายละเอียดเอาดูเทวดาชั้นจาตุมมาราชิกาขึ้นไปจนถึงบริณิมิตาสวัสดีลงไปข้างล่างพวกเปรตพวกอสุรกายพวกสันนรกกายก็มีกายละเอียดที่มีกายละเอียดก็มีลักษณะเหมือนกันอย่างนี้กายละเอียดคือเป็นรูปละเอียดทั้งหมดก็จะมีลักษณะที่มีผมมีหนังแต่เป็นความละเอียดของเขานะเป็นรูปที่ละเอียดก็ต้องถูกกำหนดขึ้นถูกสื่อสารออกมา represent ในลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะเนี่ยที่เราแผ่เมตตาไปสัตว์ปีกสัตว์บกมีเท้ามากไม่มีเท้าเหมือนกันอย่างนี้ทุกฝั่งผมขนเล็บฟันหนังตัวเราตัวเขานี่คือภายนอกที่เห็นแล้วว่ามันเหมือนกันอย่างนี้แล้วยังไงเห็นว่ามันต่างกันด้วยความหยาบกระด้างหรือละเอียดประณีตเหมือนก็มีต่างก็มีไอ้ที่เหมือนกันหรือต่างกันเพราะเหตุปัจจัยของมันตามเงื่อนไขของเขากันมาเอาแต่อายุน้อยหน่อยเอาเงื่อนไขเขาเป็นงี้ปัจจัยเขาเป็นงี้ก็ละเอียดหน่อยก็ดูแลตัวเองหน่อยทาครีมทาอะไรผิวหนังก็เลยเป็นอย่างนี้ละเอียดหน่อยประณีตหน่อยไอ้คนหนึ่งไม่ค่อยดูแลมีเงื่อนไขปัจจัยมาเป็นอย่างนี้อายุมากแล้วแก่แล้วมันก็หยาบหน่อยกระด้างหน่อยอันนี้เป็นธรรมดาท่านผู้ฟังเป็นเงื่อนไขปัจจัยตามธรรมดาของเขาอย่างนี้เป็นของที่ไม่ได้จะคงที่คงตัวอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขปัจจัยคงอยู่ก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยดับไปก็ตามด้วยเงื่อนไขปัจจัยของเขาของเขาผมขนเล็บฟันหนังของเขาด้วยของเราด้วยถ้าวันไหนเราไม่ได้ตัดเล็บลองดูเล็บยาวออกยาวออกยาวไม่พอมันดำด้วยดำไม่พอมันเหม็นด้วยเอาก็ตัดตัดตัด
ตัดเล็บทายาเออมันก็สะอาดดีขึ้นมาเออสะอาดมันก็ไม่เหม็นไม่สกปรกล้างมือก็มีกลิ่นหอมเอ้าเดี๋ยวก็เหม็นได้แล้วก็หอมได้ตัวเล็บเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงได้เล็บขบเล็บคุดก็รักษามันก็หายได้เมื่อก่อนไม่เป็นเหตุปัจจัยมันมีมามันก็เป็นขึ้นมาได้โรคผิวหนังโรคเล็บโรคที่หนังศีรษะที่ผมมีหมดอ่ะฟันนี่ยิ่งหนักเลยตามเหตุตามปัจจัยเหมือนกันนี่คือภายนอกภายนอกแล้วอย่างไรของตัวเราอย่างนั้นเหมือนของตัวเขาภายในก็ด้วยทุกฝั่งถ้าเรามาเพ่งมองดูด้านในด้านในร่างกายของเราเราก็จะเริ่มลอกผิวหนังเราออกการเล่าออกไม่ยากทุกฝั่งจินตนาการเราเริ่มโกนผมโกนขนหนอกให้หมดถ้ามันจะมียาสักประเภทใดประเภทหนึ่งนะหรือแสงสักประเภทใดประเภทหนึ่งใช้ไปนี่นึกภาพเอานะนี่จินตนาการใช้ไปที่บุคคลนี้ปุ๊บเนี่ยผมขนในร่วงออกหมดเล็บด้วยร่วงออกหมดเลยผมขนเล็บกองไว้กองหนึ่งบนหนังมันจะมีผิวนี่ก็ลอกออกตัวบังผิวนี่คือลักษณะเนื้อเยื่อบางๆไม่ถึงครึ่งมิลลิเมตรด้วยซ้ำที่มันจะคลุมอยู่บนหนังอยู่ชั้นหนึ่งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นอย่างเวลาที่เราตากแดดแล้วผิวหนังเป็นขุยขึ้นหรือเวลาที่เราขัดขี้ใครแล้วมันมีขี้ใครออกมามันก็ตรงนี้แหละตรงส่วนที่เป็นผิวเราลอกผิวออกทั้งหมดของร่างกายทั้งหมดใหญ่ขนาดไม่เกินไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปสามลูกเล็กๆออกมาสักลูกหนึ่งผิวทั่วร่างกายของเราเอามารวมกันใหญ่ไม่เกินไข่ไก่ฟองเล็กๆด้วยซ้ำนั่นคือผิวพอลอกผิวออกแล้วทั้งฝั่งเราจะเห็นแต่หนังซึ่งหนังตรงนี้มันจะไม่ได้มีการแต่งใดๆละก็เลยเป็นหน้าสดอย่างไรที่เราจะแต่งหน้าทาครีมใดๆเราจะทาแต่งบนผิวใช่ไหมมันก็ค่อยซึมลงไปมันก็จะค้างอยู่บนผิวนั่นแหละแต่พอเราล้างออกกำจัดส่วนที่เป็นผิวออกพวกครีมพวกอะไรต่างๆที่เราโมะไว้ทาไว้ก็ออกมาด้วยเหลือแต่หนังจริงๆแล้วคราวนี้บางคนอาจจะหนังเป็นสีแบบกระดำกระดางเป็นฝ้าหรือเป็นขาวเป็นดำเป็นกรากเป็นเกลื่อนอะไรนี่มันจะปรากฏชัดล่ะอยู่บนหนังก็เรียกโรคผิวหนังก็จะเห็นชัดนะว่าคนนี้ดำคนนี้ขาวส่วนตรงนี้แดงตรงนี้เหลืองตรงนี้ขาวจะมีสีของหนังเช่นคนอินเดียหรือแอฟริกาอาจจะดำหน่อยแต่คนยุโรปคนทางตอนเหนืออาจจะขาวหน่อยคนเอเชียก็เอาโทนเหลืองๆแต่คนก็จะมีสีตามแต่ที่เม็ดสีมันจะปรากฏมีบนหนังนี่คือหนังของเราเป็นอย่างนี้เราลอกออกเหมือนกันคราวนี้เราลอกหนังออกตัวบังลอกหนังออกลอกดีๆสมมติลอกออกมาให้มันเป็นถุงถ้าเราทำแว่นให้เป็นตรงคอตรงนี้ปาดตรงไปตรงคอนี่ใช่ไหมแล้วพวกเนื้อพวกอะไรที่อยู่ในร่างกายดึงออกมาทางคอนี้ได้โดยให้ผิวหนังทั้งหมดยังเป็นชิ้นเดียวกันเอาไว้รอดออกมารูดออกมาเป็นเปรียบเหมือนกับงูมันลอกคราดนะทุกฝั่งเหมือนตัวเราดึงบึ๊กออกมาจากหนังที่เป็นถุงทั้งหมดส่วนที่เป็นหนังทั้งหมดก็มากองไว้กองหนึ่งเราก็จะเห็นแต่ร่างกายที่ไม่มีหนังทุกฝั่งก็จะมีเนื้อแดงๆเป็นสีชมพูระเรื่อระเรื่อไม่ว่าจะคนดำคนขาวคนเหลืองคนเอเชียยุโรปก็นี่เหมือนกันละมันไม่เหมือนกันก็ตรงหนังนั่นแหละผมขนเล็บฟันผิวและหนังไปกองรวมกันอยู่
ตรงพื้นนั่นแล้วแยกออกไปแล้วที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ด้านในที่ปกติเราจะไม่ค่อยเห็นกันจินตนาการท่านผู้ฟังจินตนาการเราคิดนึกเรื่องนี้ปรุงแต่งอย่างนี้ไปเพราะอะไรการปรุงแต่งอะไรก็ตามท่านผู้ฟังหลักการของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าปรุงแต่งแล้วให้เกิดความกำหนัดความยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงพอใจการปรุงแต่งใดๆนั้นน่ะมันไม่ดีมันทำให้ตัณหามันเจริญขึ้นกิเลสมันเพิ่มขึ้นเช่นถ้าเราทำการตลาดเนาะหรือขายของหรืออัดวิดีโอพูดอะไรไปแล้วให้กระตุ้นให้คนแบบอยากให้คนมีราคะเพิ่มขึ้นโทสะโมหะเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีไม่ควรทำคำพูดนั้นไม่ควรพูดการกระทำนั้นไม่ควรทำแต่ถ้าการปรุงแต่งใดๆตัวที่ทำให้คลายความกำหนัดทำให้ราคะจากที่มีอยู่เบาบางลงโทสะโมหะจากที่มีอยู่เบาบางลงลดลงการปรุงแต่งนั้นดีคำพูดนั้นดีการกระทำนั้นดีควรทำเพราะมันระงับราคะโทสะโมหะเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนี่คือเรากำลังทำการปรุงแต่งทำความคิดทำความเข้าใจในข้อนี้กันอยู่ลักษณะการพิจารณาอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกายคตาสติมโนธรรมตั้งแต่ต้นเมตตาเราทำมาปรุงแต่งแบบให้มีความรักความปรารถนาดีโทสะก็เบาบางลงเมตตาจากที่มีน้อมก็มีมากขึ้นมาอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นนี่เป็นความเพียรนี่เป็นการปรุงแต่งไปในการรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานเรามานึกถึงกายแยกออกผมขนเล็บฟันหนังของเขาของเรานี่มันทำให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีการแยกแยะส่วนต่างๆทำให้ไม่ลุ่มหลงไปในความคิดหรือสิ่งที่จะกำหนัดอยู่อย่างนั้นการปรุงแต่งแบบนี้มันดีปรุงแต่งเลยท่านผู้ฟังปรุงแต่งเลยปรุงแต่งให้มันยิ่งขึ้นไปคราวนี้ลอกหนังออกเหลือแต่เนื้อไว้ร่างกายมันด้วยเป็นอย่างนี้นะเนื้อของเราที่มันเป็นสีชมพูแดงๆท่านผู้ฟังเพราะมันมีเลือดอยู่เลือดของมนุษย์เป็นสีแดงที่มันเป็นสีแดงเพราะมันมีธาตุเหล็กตัวมุฟังเราเป็นฮีโมโกลบินแต่สารฮีโมโกลบินเนี่ยมันเป็นธาตุเหล็กทำให้เลือดออกมาเป็นสีแดงเลือดที่ซึมซาบอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดไหลไปตามสายเลือดเส้นเลือดหลอดเลือดไหลไปได้ก็มีปั๊มคือหัวใจบีบไปนี่คือระบบเลือดไปหล่อเลี้ยงตามกล้ามเนื้อต่างๆจะมีระบบที่ไม่ใช่ระบบเลือดแต่เป็นเส้นๆไปกับน้ำเหลืองน้ำเหลืองมันก็มีท่ออะไรที่มันจะแบบไหลๆไปของมันนะมันก็มีท่อของมันไปเหมือนกันมันก็ไหลไปตามเนื้อของเราเหมือนกันตามกระดูกตามเนื้ออะไรไปจะมีระบบอากาศจุดที่อากาศมันจะมาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางจมูกผ่านทางปอดก็ไปผสมกันกับในเลือดก็ไปตามส่วนต่างๆร่างกายด้วยหัวใจบีบไปร่างกายของเรามีอวัยวะ

ังผืดทั้งหลายที่หุ้มอยู่พวกนี้เรารูดออกตะโมฟังกล้ามเนื้อต่างๆที่มันติดกันกับกระดูกได้นี่มันก็ติดกันด้วยพังผืดอยู่เพราะตัวกล้ามเนื้อมันต้องยืดต้องหดใช่ไหมมันจะเป็นแดงๆมันต้องมีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวแต่ส่วนที่มันจะต้องแบบยึดเหนียวให้มันติดเนี่ยนี่ก็เรียกพังผืดหรือว่าเอ็นก็ได้เอ็นด้วยพังผืดด้วยหุ้มเอาไว้ยึดเอาไว้กับกระดูกเราลอกพวกนี้ออกทั้งหมดตัวเองเอามากองไว้กองรวมทั้งอวัยวะภายในทั้งหลายมีหัวใจตับปอดด้วยกองไว้เวลาที่กองเอาไว้แล้วก็จะเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกกระดูกที่เรียกว่าเป็นโครงนั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นชิ้นเดียวตัวมันเป็นหลายๆชิ้นมาต่อๆกันก็เลยเป็นโครงขึ้นเหมือนเราจะสร้างบ้านนะคุณก็เอาเหล็กมาผูกกันก่อนประกอบกันผูกเหล็กขึ้นเป็นโครงแล้วก็ค่อยเทด้วยปูนฉาบด้วยปูนแต่งอะไรเข้าไปปูนที่ฉาบเข้าไปเทเข้าไปเพื่อให้มันรวมกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันขึ้นมาเหมือนร่างกายของเราเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆมาต่อกันมาต่อกันยึดกันด้วยเส้นเอ็นประกอบกันขึ้นเป็นโครงแล้วฉาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มเอาไว้ด้วยหนังอีกทีหนึ่งเหมือนสร้างบ้านอย่างนี้เลยท่านผู้ฟังเอาเหล็กมาต่อกันเป็นโครงฉาบทาไว้ด้วยปูนปะเอาไว้ด้วยวอลเปเปอร์บ้างกระเบื้องบ้างตกแต่งไปร่างกายเราเหมือนกันอย่างนี้เลยเหมือนกันเลยมีกระดูกเป็นโครงมีเนื้อเลือดฉาบทาไว้หุ้มโดยหนังต้องอาบน้ำมันวันหนึ่งบางคนสองครั้งสามครั้งเพราะว่ามันเหนื่อยดิเหงื่อมันออกยังต้องทาครีมยังต้องทาตรงที่มันเหม็นให้หอมบางคนไม่ใช่โมแค่ครีมยังไปทำหัตถการตรงนี้ให้ตึงตรงนี้ให้ขาวตรงนั้นให้ย่อนให้ขยายตามแต่ที่ว่าจะต้องการทำเรามีการประคบประงมดูแลประคับประคองร่างกายนี่มันตลอดทั้งวันเลยนะตื่นเช้ามาล้างหน้าหวีผมแปรงฟันนี่คือกิจเนื่องด้วยกายที่เราจะต้องทำยังต้องกินข้าวก็ดูแลกายอีกแล้วยังต้องออกกำลังกายโอ้สรีระกิจนี่มันเยอะแยะไปหมดนี่ก็ต้องดูแลมันป่านนี้ท่านผู้ฟังดูแลมันป่านนี้ทุกวันมาหลายรอบนี้ยังป่วยได้ยังเปลี่ยนแปลงได้จากที่ดำเป็นขาวเส้นผมจากที่ตึงเป็นหย่อนผิวหนังจากที่ขาวเป็นดำเล็บทั้งหลายจากที่แข็งแรงเป็นอ่อนแอกล้ามเนื้ออย่างนี้มีแรงรับได้มากการยืดหดแรงต่างมันก็กลายเป็นได้น้อยการประคบประงมดูแลประคับประคองก็ยังมีความเสื่อมไปมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดานั้นหมายถึงตามเหตุตามปัจจัยเงื่อนไขเหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเช่นให้ป่วยให้แก่มันก็ออกมาในรูปของความเจ็บความแก่บางทีเป็นโรคเอาหายเพราะอะไรก็กินยาเอายาก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งใส่ยาลงไปเอาหายได้หายได้หายปวดขึ้นมาก็เพราะว่ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมดาประคบประงมประคับประคองดูแลร่างกายของเรายังมีความเปลี่ยนแปลงไปดีบ้างแย่บ้างเจริญบ้างเสื่อมบ้างควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างไอ้ที่ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงไอ้ที่ควบคุมได้มีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมล่ะโดยเหตุปัจจัยนี้จึงให้ผลคาดการอย่างนี้เกิดขึ้นได้นั่นแล้วมันไม่เที่ยงตรงๆเลยเพราะมันมีเหตุ
ลมันจึงเกิดความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นจากการที่เราสร้างเหตุไปผลก็เกิดหรือบางทีเราสร้างเหตุไปผลมันไม่เกิดอยากจะให้หายมันดันเจ็บมากขึ้นอยากจะให้ขาวมันดันไม่ขาวเอามันก็มีเหตุปัจจัยอื่นไม่ใช่เหตุเดียวผลเดียวแต่มีหลายเหตุหลายผลได้บางทีมันไม่เกิดแล้วนั่นมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันอีกเหมือนกันมีเงื่อนไขปัจจัยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้ไม่ว่าผลที่เราคาดหวังจะเกิดหรือก็ไม่เกิดมันคือความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าเราจะประคบประงมประคับประคองดูแลบีบคั้นมันก็ยังมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของเขาเป็นธรรมดาของเขาอย่างนี้อย่างนี้มีลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี่ท่านผู้ฟังมีทั้งในตัวเราอย่างไรก็มีในคนอื่นอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นพ่อแม่เราจะเป็นพี่น้องเราจะเป็นเพื่อนเราจะเป็นคนที่เรารู้จักในอดีตหรือปัจจุบันหรือที่ยังไม่เกิดตอนนี้จะมาเกิดข้างหน้าก็จะมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาอย่างนี้เหมือนกันมีการเป็นเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขปัจจัยของเขาเหมือนกันมีลักษณะก็ไม่ว่าจะมี AI ไม่มี AI มันก็เป็นอย่างนี้เหมือนเดิมความที่มันจะต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาประเด็นคือพอมันมีการปรุงแต่งอย่างนี้การปรุงแต่งนี่คือสังขารถูกไหมท่านผู้ฟังตามเงื่อนไขปัจจัยนี้เราจะให้กุศลเกิดได้ยังไงเราจะให้อกุศลมันดับหายไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามีการปรุงแต่งแล้วอย่างที่ว่าเกิดความลุ่มหลงเกิดความไม่เข้าใจเกิดความยึดติดยึดถือเอาการปรุงแต่งนั้นไม่ดีนะในทางตรงข้ามถ้าปรุงแต่งแล้วเกิดความรู้ยิ่งเกิดการปล่อยวางลดราคะโทสะโมหะนั่นปรุงแต่งดีนะเราจะปรุงแต่งแบบไหนในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยได้นะทุกฝั่งเพราะกายเดียวเดิมที่มีลักษณะเหตุเงื่อนไขปัจจัยเป็นมายังไงยังไงมันทำให้เกิดความลุ่มหลงทำให้เกิดความเพลิดเพลินปรุงแต่งมาอย่างนี้แล้วโอ้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรกันเราเห็นกันมาแล้วในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าด้วยกายเดินเดียวกันนี่แหละสามารถตั้งเป็นกายคตาสติให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานก็ทำได้อยู่นะกายเดียวเดิมเหมือนกันคนหนึ่งเห็นกลับลุ่มหลงเพลิดเพลินมีอกุศลเกิดส่วนอีกคนหนึ่งเห็นกายเดียวเดิมกันนี้กลับมีความหน่ายคลายกำหนัดลดราคะโทสะโมหะได้แต่ว่าเขามองแตกต่างกันยังไงในกายเดียวเดิมก้อนนี้ความต่างกันดำฝังมันเริ่มต้นตรงที่เรากำหนดถ้าเรากำหนดไม่ดีมันบึ๊ดบึ๊ดไปเป็นทางอกุศลได้กำหนดดีบึ๊ดบึ๊ดตั้งขึ้นเป็นทางกุศลได้กำหนดนั้นคืออะไรกำหนดไม่ดีคือสติที่เป็นมิจฉาเดินไปจดจ่อเพ่งตั้งไว้สังเกตในจุดที่มันจะให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงราคะโทสะขึ้นอย่างเช่นถ้ามองสิ่งที่มันสวยงามโดยความเป็นของสวยงามคุณกำหนดดูตรงความสวยงามกำหนดดูโดยเล็กๆหรือกำหนดดูโดยกว้างๆกำหนดดูโดยเล็กๆก็คือโดยอนุพยัญชนะเช่นเล็บสวยนะนี่นะผิวสวยนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆโอ้หรือว่าสุขภาพแข็งแรงนะนี่นะใหญ่เป็นส่วนๆนะเลขคอเลสเตอรอลดีนะเลขน้ำตาในเลือดดีนะไบโอมาเกิดทั้งหลายอันนี้จะทำให้มองกำหนดลงไปแล้วเห็นแต่ความดีความสวยความเจริญอันนี้มิจฉาสติเกิดขึ้นละกำหนดดูในลักษณะที่
ให้กิเลสมันเกิดกำหนดนี่ก็คือสังเกตใช่ไหมล่ะสังเกตก็คือสติไงสติที่ว่านี่คือมิจฉาสติไงแต่ถ้าตอนนี้คุณกำหนดดูกำหนดดูสติแล้วสังเกตดูแล้วดูยังไงนะให้เป็นสัมมาดูยังไงให้เป็นสัมมาก็ดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยงดูเห็นโดยความที่มันเป็นของไม่สวยงามเป็นของปฏิกูลเห็นกายเดียวกันแต่ว่าโอ้นี่มันเหี่ยวย่นได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงได้เป็นของไม่สวยงามอะไรไม่สวยงามหนังนี่แหละไม่สวยงามผมนี่แหละไม่สวยงามก็มันสวยอยู่นี่ก็แสดงว่าคุณกำหนดดูแบบมิจฉาสติไงแต่ถ้าเราเห็นโดยความไม่สวยเช่นโอ้โหถ้าลองไม่สักดูดิฟันลองไม่แปลงดูดิไม่ต้องคนอื่นแล้วตัวเองขี้เดียดก่อนเลยโอ้เหม็นเหม็นมีคนก็บอกนะเวลาคนอื่นผายลมเหม็นแต่เวลาผายลมของตัวเองตดออกมาตดตัวเองไม่เหม็นเลยก็เหม็นนั่นแหละแต่ว่าพยายามมองให้ไม่เหม็นไงพยายามมองการแบบมากำหนดดูจุดที่มันจะหอมดีเป็นธรรมชาติของร่างกายมันงี้ละมีฉาสติละแต่ถ้าเราเห็นโดยความมันเป็นของปฏิกูลมันเป็นของไม่สวยงามมันเป็นของที่ไม่ใช่จะตั้งมั่นยั่งยืนอยู่อย่างนี้กำหนดดูตรงนี้การกำหนดการสังเกตดูจุดนี้เรียกว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสติกับมิจฉาสติมันแยกกันตรงนี้นะท่านผู้ฟังถ้าโดยรายละเอียดเล็กๆเราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ให้บาปอกุศลธรรมใดๆมันตามมาได้เห็นด้วยภาพรวมภาพรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหลายอย่างเช่นว่ารถยนต์เนี่ยนะแต่เราดูเล็กๆเช่นล้อเช่นพวงมาลัยเช่นเครื่องยนต์แยกเป็นส่วนๆกับดูโดยรวมดูโดยรวมก็รถตั้งกันเป็นยังไงการดูแยกเป็นส่วนๆนี่คืออนุพยัญชนะการดูโดยรวมนี่คือโดยนิมิตทั้งหมดไม่ว่าจะเล็กๆทีละส่วนละส่วนหรือใหญ่ๆโดยรวมทั้งหมดดูแล้วเห็นแล้วสังเกตนี่อย่าให้อกุศลธรรมมีราคะความลุ่มหลงเพลิดเพลินโทสะเกิดขึ้นแต่ให้กุศลธรรมคือความรู้ยิ่งปัญญาความเข้าใจความนายเกิดขึ้นแทนการสังเกตดูแบบนี้เป็นสัมมาสติเป็นการสำรวมอินทรีย์สังเกตดูที่กายของเราแล้วดูวังเห็นความไม่เที่ยงแล้วมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแล้วมีความเป็นของไม่สวยงามตั้งแต่ข้างในไปจนถึงข้างนอกเรามองคนข้างนอกเห็นผมคนเล็บฟันหนังของเขาทะลุเข้าไปถึงข้างในตัวเราอย่างไรตัวเขาก็อย่างนั้นตัวเขาอย่างไรตัวเราก็อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่สวยฉันไม่หล่อแต่เขาคนนั้นสวยหล่อไม่ต่างกันหรอกท่านผู้ฟังเหมือนกันตรงที่ว่าก็เป็นปฏิกูลเหมือนกันอาจจะมีความหยาบละเอียดประณีตต่างกันแต่โดยรวมแล้วเหมือนกันอย่างนี้อย่างที่ว่าเหมือนกันไม่เที่ยงยังไงเขาเราอย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงตัวฟังสิ่งใดไม่เที่ยงท่านถามพระพุทธเจ้าติวไว้มันไม่เที่ยงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมเป็นของปฏิกูลใช่ไหมมีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขท่านถามสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปลักษณะนั้นเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าเราจะมาหาสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณหาไม่เจอเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเราพยายามจะหาสุขกำจัดทุกข์ในสิ่งที่ไม่เที่ยงคุณจะทำไม่ได้กำจัดทุกข์ออกไปดูที่เหม็นๆเอาไปดูที่ไม่ขาวให้มันขาวดูที่ไม่ตึงให้มันตึงดูจะกำจัดสิ่งที่เป็นทุกข์ออกไปใช่ไหมทำได้ท่านฟังทำได้นิดหน่อยทำได้เป็นบางครั้งบางคราวทำได้บางตามแต่เหตุตามแต่ปัจจัย
ถ้าเงินค่าครีมหมดเมื่อไหร่มันก็ตึงได้แค่นั้นหรือเงินค่าทำหัตถการหมดเมื่อไหร่ไม่ได้ทำหัตถการมันก็ขาวได้เท่านั้นจะหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์นี่จะเจอแต่ของปลอมท่านผู้ฟังจะเจอสุขอยู่แต่เป็นปลอมๆจะเจอสุขอยู่แต่ว่าแค่แบบเดียวบางทีถูกหลอกด้วยไอ้สุขที่มันเจอแบบของปลอมไม่ได้อยู่นานมันก็ทุกข์อยู่ดีจึงเรียกว่าจะหาความสุขในสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ย

0: ฉันสิ่งของของฉันของฉัน
1: เอาก็คุณซื้อมาก็ของคุณใช่ไหมล่ะ
0: ไอ้ที่ว่ามันเป็นของของเรานี่ถ้าเราขายไปให้คนอื่นอ่ะสมมติคุณขายรถขายโทรศัพท์มือถือขายบ้านขายเสื้อผ้าขายกระเป๋าขายรองเท้าม
1: ันก็ไม่ใช่ของเราเลยใช่ไหมล่ะมันก็เป็นของเขา
0: เราแสดงว่ามันเปลี่ยนมือกันได้ไอ้ที่เป็นของเราเออมันก็เป็นของเขาได
1: ้ไอ้ตรงนี้แหละท่านฟัง
0: มันก็ไม่ใช่ของเราไงเพราะถ้ามันเป็นของเรามันต้องเป็นของเราตลอดเราก็กายนี่ไงท่านกายเนี่ยเป็นของเราไง
1: มุมมองตรงนี้นะท่านผู้ฟังที่สำคัญ
0: กายของเรามันของเราจริงไหมสมมติแล้วทำไมตับคุณบริจาคให้คนอื่นได้ตาไตเงี้ยไตถอดออกมาดิแล้วไปให้คนอื่นดูหรือไตเรามีปัญหาเอารับของคนอื่นมาดูเปลี่ยนเหมือนอะไรเลยท่านผู้ฟัง
1: ไม่ต้องพูดถึงไตตับแล้ว
0: หัวใจเขายังเปลี่ยนได้สมองทุกวันนี้ก็ยังเปลี่ยนได้เลย
1: ดวงตาก็เปลี่ยนกันได
0: ้มันของเราจริงไหมที่บอกว่าถ้ากายของเราสิ่งของภายนอกอาจจะเข้าใจอยู่ใช่ไหมรถบ้านเปลี่ยนมือได้ไม่ใช่ของเรา
1: ขายก็เป็นของเขาร่างกายเราก็เหมือนกันนะท่านผู้ฟัง
0: ขายเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้ทุกส่วนเหมือนอะไหล่รถยนต์อย่างนี้เลย
1: เอาแล้วอันไหนมันของเราจริงๆล่ะ
0: ก็ถ้ามันของเราเมื่อต้องของเราจริงๆใช่ไหมล่ะ
1: แต่ว่านี่ของเขาก็ยังเอาไปได้ขนาดว่าไม่ได้ว่าจะให้เขายังเอาไปได้พวกขโมยอวัยวะยังมีท่านผู้ฟัง
0: แล้วงั้นมันจะเป็นของเราได้ไงถูกไหมล่ะ
1: มันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของที่เรียกว่าเป็นอนัตตามุมมองตรงนี้ท่านผู้ฟังมุมมองทัศนคติความเข้าใจทิฏฐิตรงนี้เราต้องให้เข้าใจชัดเจนว่าโอ้มันไม่ใช่ของเรานะนี่นะ
0: เพราะว่าถ้าเราไปเข้าใจว่าสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเ
1: ราจะทุกข์มาก
0: เหมือนเราพยายามหาความสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เราจะหาไม่เจอพยายามเท่าไหร่ก็ยากด้วยเหนื่อยเปล่าเราจะพยายามหาสิ่งที่เป็นตัวตนในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนเราก็ไม่เจอเหมือนกันเราจะพยายามมากแล้วก็เหนื่อยเปล่า
1: ได้ก็แบบชั่วคราวไม่จริงเป็นของปลอมสุขจอมปลอมเป็นของเราจอมปลอมไม่ได้ว่าจะเป็นที่พึ่งเป็นหลักแหล่งอะไรได
0: ้ท่านเปรียบเหมือนคนที่ไปแสวงหาแก่นไม้ท่านผู้ฟัง
1: แล้วก็ไปเจอต้นกล้วยต้นหนึ่งเรางี้คิดว่าในนี้มันจะมีแก่นไม้
0: ก็เลยปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบต้นกล้วยออกปอกกาบออกปอกกาบออกกระพี้ก็ไม่เห็นท่านผู้ฟังปอกไปปอกไปเอ้าไม่หมดแล้วอ่ะเหลือแต่แกนไส้นิ่มๆด้วยเนี่ยแล้วข้างในนี้มันจะมีแก่นได้ไงแข็ง
1: ๆไม่มี
0: แต่ระหว่างที่เราปอกออกปอกนี่ลุ้นอยู่นะมันน่าจะมีมันน่าจะมีเหมือนคนเล่นหวยท่านผู้ฟังวันหวยจะออกนี่โอ้ยซื้อได้เลขเด็ดมาปรุงแต่งเต็มที่เลยฉันได้เงินมาแล้วจะซื้ออะไรจะให้ใครจะทำยังไงกับเงินนั้นซื้อมาแล้วแล้วฉันจะทำไงต่อกับสิ่งนี้โอ้ยแบบสบายใจมากเลยดีใจมากเลย
1: เหมือนคนปอกกับกล้วยนี่นะ
0: ลุ้นว่าข้างในต้องมีต้องมีต้องมีแต่พอหวยออกตัวฝังเลยเงียบมิด
1: เอาไม่ตรงไม่ตรงเลขที่วางไว้
0: ไอ้ความฝันหวานทั้งหมดเนี่ยพังตึ้มเลยมาลายไม่เหลือชิ้นดี
1: ชิ้นใหญ่ๆเนี่ยแบบว่าจะเก็บเอาไว้ไม่เหลือพังหมด
0: ปอกกาบออกปอกกาบออกก็พี่ไม่เห็นเลยจะไปเห็นกันได้ไงพิจารณาลงไปลงไปเนี่ยความเป็นตัวตนอยู่ตรงไหน
1: ในกายนี้แม้เศษเสี้ยวหนึ่งก็ไม่มี
0: จี้ลงไปตรงไหนมัน
1: กลายเป็นช่องว่างเป็นของเปล่าเป็นของว่างอวัยวะไหนเอาว่ามาดูวันนี้ของเราเล็บบ่เล็บก็ตัดทิ้งอยู่ทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมหมอผมก็โกนอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนี่เหมือนกันหัวใจอ่ะก็อย่างที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้นะ หัวใจเราดวงนี้ไม่เหมือนกับดวง

ที่10เดือนที่แล้วนะ10ปีที่แล้วเนี่ยคนละก้อนกันนะร่างกายของเราทั้งหมดนี่มันทำการก๊อปปี้ตัวเองเซลล์อ่ะแล้วเซลล์เก่าก็ตายไปเซลล์ใหม่ก็เกิดขึ้นมาทางเทคนิคแล้วมันคนละตัวกันคนละก้อนกันคนละอย่างกันไม่ใช่ตัวเดียวกันความเป็นตัวตนเอาต่อให้เจาะลงไปอีกอ่ะในทางชีววิทยาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในทางฟิสิกส์อ่ะคุณแยกไอ้ส่วนที่เป็นอวัยวะออกเอาก็เป็นโมเลกุลแยกโมเลกุลออกก็เป็นอะตอมอะตอมมาหลายๆอะตอมมาต่อกันใช่ไหมล่ะแยกอะตอมออกมันก็เป็นส่วนที่เป็นนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนใช่ไหมล่ะอิเล็กตรอนนี่ก็ช่องว่างซะส่วนใหญ่ในนิวเคลียสแยกต่อไปอีกโอ้มันก็เป็นควักเป็นอะไรที่ละเอียดลงไปอีกนั่นก็เป็นช่องว่างอีกเหมือนกันเดี๋ยวหายได้เดี๋ยวตั้งอยู่ได้เอ๊ะมันอะไรเกิดดับๆพอแต่ทำไมดูภายนอกมันคงที่คงตัวเหมือนมีอยู่ตลอดแต่พอดูข้างในอ้าวมันทำไมเป็นฝุ่นฝุ่นเป็นผงผงเป็นก๊าซเป็นคลื่นมันก็เพราะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนความจริงจริงๆความจริงจริงๆมันเป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่เราจะตามเห็นสิ่งนี้นั้นว่านั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นของเรานั้นเป็นตัวตนของเราคำตอบของคำถามนี้คือไม่ควรจิตอย่าไปเข้าใจว่ากายนี้เป็นของเรามุมมองที่ให้เข้าใจว่ากายนี้เป็นอนัตตาต้องให้เกิดขึ้นให้เข้าใจว่าเนี้ยไม่ใช่ตัวเราในตังมะมะไม่ใช่ของเราในโสหมัสสมิไม่ใช่ตัวตนของเราณเมโสอัตตาแล้วมันของใครก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราของเขาเปล่าก็ไม่ใช่ของเขาอีกนะผู้ฟังเพราะว่าเขามันก็คือเราแต่เป็นตัวเขาอ่ะแหละตัวเรายังไงตัวเขาก็อย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นของโลกนะผู้ฟังมันเป็นของโลกนี้ที่มันมีการปรุงแต่งมีวัฏฏวนมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นดับไปมันเป็นของโลกอย่างนี้คำว่าของโลกนี่คือมีเกิดขึ้นดับได้ดับได้เปลี่ยนแปลงได้นี่คือของโลกคำว่าของโลกนั้นมันคือมีเหตุมีปัจจัยตามแต่เงื่อนไขที่จะปรุงกันมากายเราเป็นของโลกมีความเป็นอนัตตาอย่างไรกายของคนอื่นหรือว่าของคนอื่นนะคือเด็กชายนี้เด็กหญิงนี้นางนี้นายนี้คนอื่นนั้นน่ะก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละของโลกอย่างนั้นเหมือนกันจะเป็นนักการเมืองจะเป็นพระสงฆ์จะเป็นพ่อค้าจะเป็นข้าราชการผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันนะท่านฟังเหมือนกันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันโดยความเป็นอนัตตาเหมือนกันโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือเอาไว้ว่าเป็นตัวตนใดๆไม่ควรเหมือนกันไม่ต่างกันเราพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในกายของเรานี้ต้องวางความยึดถือในกายนี้เสียเพื่อให้เราเกิดความรู้ข้อนี้ด้วยความรู้ความเข้าใจข้อนี้จะทำให้เราคลายกำหนัดจะทำให้เราวางความยึดถือในกายนี้ด้วยอะไรนะด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยคิดเอานะแต่ปัญญาเกิดได้ไงนะเกิดจากความคิดได้ปัญญาเกิดจากการพิจารณาการที่เราพิจารณาคือการคิดด้วยสมาธิจิตที่เราเป็นสมาธิจากเมตตาที่เราตั้งเอาไว้แล้วเรามีการคิดในลักษณะที่เป็นโยนิโสมนสิการการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการด้วยจิตที่เป็นสมาธิ
นั่นคือการพิจารณาการพิจารณาจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นเครื่องมือให้เกิดการปล่อยวางพอมีการปล่อยวางแล้วเราจะรู้ถึงการปล่อยวางนั้นได้ด้วยญาณญาณก็เป็นปัญญาแบบหนึ่งแต่เป็นปัญญาญาณท่านผู้ฟังไม่ใช่ปัญญาจากการพิจารณาเพราะการพิจารณาอาศัยความคิดอาศัยสมาธิแต่ปัญญาญาณอาศัยการปล่อยวางพอเรามีการปล่อยวางแล้วปัญญาญาณจะเกิดขึ้นญาณนี่มันเป็นยังไงเหมือนท่านผู้ฟังดูคลิปหรืออ่านรีวิวร้านอาหารนี่นะโอ้อร่อยอย่างนี้รสชาติอย่างนี้โอ้เนื้อเด้งดึงอย่างนี้มี texture อย่างนี้ก็อธิบายนะแล้วก็อธิบายคือเราฟังอาหารด้วยหูคุณเอาหูลงจิ้มลงไปในน้ำซุปหรือฟังเขาอธิบายเรื่องอาหารมันจะได้สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าลิ้นคุณไปโดนสิ่งนี้ซะกินกันไปซะ texture มันเป็นยังไงจริงรสชาติหวานเค็มเขาเป็นยังไงจริงเราจะรู้ได้เองจริงการที่เราฟังเขารีวิวร้านอาหารกับการที่ลิ้นเราไปโดนอาหารนั้นจริงๆมันไม่เหมือนกันนะการที่ลิ้นเราไปโดนจริงเนี่ยคือญาณเกิดขึ้นญาณคือวิญญาณรับรู้ได้เองจริงในสิ่งนั้นการที่เราวางจิตเราแบบชุ่มเย็นลงไปคุณจะรับรู้ได้ด้วยญาณญาณนี่คือปัญญาญาณเราทำปัญญาญาณให้เกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาคือเหมือนคุณฟังเขารีวิวอ่ะฟังเขารีวิวอาหารอ่ะจนทั้งว่าคุณวางได้เองวางได้เองคือชิมอาหารนั่นเองแล้วญาณเกิดขึ้นโอ้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นด้วยปัญญาจากการพิจารณาปัญญาจากการพิจารณาเกิดขึ้นด้วยพลังสมาธิที่เราตั้งไว้

0: ว่างแล้วเกิดญาณคือปัญญาท่านผู้ฟังรักษาตั้งจิตที่ประกอบด้วยเมตตานี่นะไว้ให้ตลอดทั้งวันเลยนะจะเดินยืนนั่งนอนกินดื่มพูดคิดอยู่บ้านหรือไปที่ทำงานหรือไปที่ไหนให้ประกอบด้วยเมตตาอย่างนี้ไปตลอดจิตเราจะชุ่มเย็นตลอดจิตเราจะสามารถตั้งการกำหนดรูนีไว้ได้ตลอดนั่นเองในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางรองรับฝนระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมชลประทานบริหารจัดการเขื่อนในลุ่มน้ำต่างๆของพื้นที่ภาคกลางให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อรองรับปริมาณฝนระลอกใหม่
9: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากฝนที่ตกหนักกระจายในหลายพื้นที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่โดยได้เตรียมแผนรองรับฝนที่จะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่ 8-11 ตุลาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อควบคุมและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ยังมีน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางและน้ำหลากไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องจึงยังคงระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมบริหารน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งตามศักยภาพของคลองและสอดคล้องกับปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อลดปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนตกเพิ่มและลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ภาคตะวันออกมีพื้นที่ประสบอุทกภัย7จังหวัดได้แก่นครนายกฉะเชิงเทราสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองและจันทบุรีได้ใช้อ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพแต่ระยะนี้ยังมีฝนตกกระจายส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยอยู่ในระดับสูงทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงและต้องใช้เวลาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองสั่งสำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมทะเบียนและบัตรประชาชน15วันช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
10: กรมการปกครองมีหนังสือสั่งการกำชับจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและข้อถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วันจึงเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร
11: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกร่วมกับตำรวจนครบาลการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและ BMA เข้าปฏิบัติการช่วยเหลือรถยนต์ที่เครื่องยนต์ขัดข้องหรือติดค้างบนท้องถนนโดยการรับการสนับสนุนรถยกและรถสไลด์6คันจากแฟลตเอ็กเพรสตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถช่วยยกรถและเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางการจราจรไปแล้วรวม153คันช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนซึ่งกรมการขนส่งทางบกยังได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยขอใช้พื้นที่สถานี ICD ลาดกระบังเป็นจุดจอดพักรถที่ประสบภัยเพื่อรอการตรวจประเมินสภาพและประสานเครือข่ายเข้าซ่อมแซมเพื่อให้รถของประชาชนกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะกับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569วันนี้แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันชเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ผมพฤทธแก้วพิบูลนะครับแล้ววันนี้ทีมงานช่างเทคนิคของเราเป็นคุณสายชนนิสังนะครับเราไปถึงทีมงานของนิวมีเดียนะครับผมว่าที่ร้อยตรีคุณากรเซมพิทักษ์นะฮะคุณอัครเดชคัมภีระและคุณเดชาธรชัยโสดาด้วยนะครับสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ทักทายท่านผู้ฟังนะฮะที่รับฟังผ่านทั้ง FM 92.5 MHz นะครับ AM 819 891 kHz และวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศด้วยนะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับและสำหรับในเรื่องแรกนี้นะฮะสืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายพื้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวาครับซึ่งก็ประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาซอยประชาร่วมใจ10ชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาซอยประชาร่วมใจ21และชุมชนวังตาหนวดพัฒนาซอยประชาร่วมใจ13เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังครับณหมู่บ้านอารยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่วันที่26กันยายนเป็นต้นมาบุรณิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นและเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า 10,000 ถุงในเขตต่างๆรวม19เขตและในพื้นที่ปริมณฑลกับเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ปทุมธานีสมุทรปราการรวมแล้วกว่า 2,000 ถุงอีกด้วยครับ
0: ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีการเผยสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไทยปลายปีซึ่งมีการปรับตัวดีขึ้นในทุกมิติท่านบอกพร้อมนะคะที่ไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการจัดประชุม World Bank IMF เชื่อมั่นว่าช่วยกระตุ้นทางด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายค่ะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้กล่าวถึงทิศทางและเรื่องของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนะคะท่านบอกว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันถือว่ามีแนวโน้มปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวสินค้าการเกษตรที่ส่งออกได้มากขึ้นค่ะรวมทั้งภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ก็มีแนวโน้มที่เติบโตอย่างน่าพอใจในขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์ก็อยู่ระหว่างเรื่องของการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเพื่อแถลงให้ทราบต่อไปนอกจากนี้สถาบันได้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักๆของโลกทั้ง3แห่งยังได้มีการปรับหมุดนะคะปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยค่ะสู่ระดับในเชิงบวกซึ่งสะท้อนนะถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนชาวต่างชาติที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสถียรภาพทางด้านการเงินของไทยด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในสัปดาห์หน้าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมใหญ่ระดับโลก World BankIMF Annual Meeting ค่ะซึ่งก็จะมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากกว่า190ประเทศนะคะแล้วก็ผู้แทนจากสถาบันการเงินชั้นนำเนี่ยเดินทางมาเข้าร่วมในประเทศไทยนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพในความพร้อมของประเทศไทยแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศเรื่องของการลงทุนการหารือข้อตกลงทางด้านของเศรษฐกิจและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลทั้งนี้ค่ะหากมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลก็มองความพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายสำหรับความคืบหน้าด้านการท่องเที่ยวท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกเลยค่ะว่าเรื่องของการท่องเที่ยว ท่านเตรียมรับฟังรายงานความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้แทนจากการบินไทยซึ่งปัจจุบันก็มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางรัฐบาลก็พร้อมให้แนวทางสนับสนุนในฐานะที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะขับเคลื่อนให้การบินไทยกลับมาเป็นสายการบินแห่งชาติที่สร้างรายได้และก็ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นเดิมนะคะสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคม2569เรามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุม World Bank นะคะ IMF กันเพราะว่าในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็มีทั้ง Work From Home แล้วก็วันที่16ตุลาก็มีการประกาศเป็นวันหยุดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะเพื่อการจราจรนี่แหละจะได้สรุปสบายให้แก่ผู้ที่มาเข้าประชุมค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสนอเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมกันนะฮะช่วงนี้ไปดูกันที่เรื่องที่เป็นประเด็นกันซะหน่อยกันนะครับนอกจากเรื่องของการประชุมของ IMF และ World Bank ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะเรื่อยๆมาเรียงๆขอประกาศเตือนหน่อยแล้วกันเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับกรมควบคุมโรคนะฮะโดยอธิบดีนายแพทย์มนเทียนคันนาสวัสดิ์ก็มีการเปิดเผยนะฮะเมื่อวานที่ผ่านมาคือวันจันทร์ที่5ตุลาคมซึ่งจากการติดตามข่าวต่างประเทศพบรายงานว่าหญิงอายุ28ปีที่ปฏิบัติงานนะครับที่แคว้นอิสคุตที่รัสเซียเนี่ยป่วยด้วยโรคปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุและเสียชีวิตภายหลังเข้ารับการรักษาเมื่อ29กันยายนที่ผ่านมามีรายงานผู้สัมผัสอย่างน้อย197รายได้รับการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเบื้องต้นยังไม่พบอาการป่วยทั้งหมดที่จะนำเสนอตรงนี้คือเรื่องของกรณีของสงสัยนะครับการละโรคปอดในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องนำเสนอเรื่องนี้เดี๋ยวมาฟังกันนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบอาการป่วยในกลุ่มผู้สัมผัสและยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตนะครับผมจากเชื้อกัลโรคหรือไม่นะครับและยังไม่มีหลักฐานการแพร่เชื้อหรือเกิดการแพร่เชื้อจากคนสู่คนแต่อย่างใดครับแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นยังเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในความต้องสงสัยนะครับแต่ทางไทยเราคือกรมควบคุมโรคก็ไม่ได้ยิ่งนอนใจนะครับมีการมอบหมายให้กองระบาดวิทยาในฐานะจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศตรวจสอบและติดตามข้อมูลโดยตรงเพิ่มเติมเลยกับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ครับซึ่งจากการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นพบว่าความเสี่ยงต่อการนำเชื้อคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าติดจากคนสู่คนไหมยังไม่รู้เป็นเชื้อของกัลโรคหรือเปล่านะครับแต่ความเสี่ยงต่อการนำเข้าเชื้อสู่ประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากเหตุการณ์เนี่ยเกิดในรัสเซียก็ยังจำกัดพื้นที่อยู่ในเฉพาะรัสเซียยังไม่มีการรายงานการแพร่กระจายไปชุมชนอื่นหรือนอกพื้นที่นะครับอีกทั้งทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับยังไม่มีการประกาศเตือนหรือยกระดับมาตรการจำกัดการเดินทางแต่อย่างใดตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องนะครับโรคนี้นะฮะต้องสงสัยนะครับถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มโรคติดต่ออันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีระบบการรายงานและการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนพอเกิดเรื่องขึ้นที่รัสเซียเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วก็ต้องรายงานกันแล้วก็มีการเตรียมการในประเทศไทยแล้วก็การเฝ้าระวังด้วยนะครับโดยนะครับผมโรคนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดซึ่งก็จะแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยเหมือนโรคทางเดินหายใจที่เราน่าจะพอทราบกันอยู่นะครับของผู้ป่วยคล้ายๆกับตระกูลโรคปอดคือโควิดนะครับไอจากคนนี้ไปคนนี้โอกาสติดได้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็สามารถจะแพร่ได้ในเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่สามารถจะแพร่เชื้อได้และมักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันครับโรคนี้มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นและมีมาตรการควบคุมพี่ไอนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจเลยนะเมื่อกี้ไอด้วยนะฮ
0: ะ
1: และโรคนี้มีมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิผลได้แก่การตรวจจับและวินิจฉัยผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโรคนี้ระยะฟักตัวสั้นฉะนั้นจะรู้ผลเร็วมากนะครับการแยกผู้ป่วยการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและการติดตามผู้สัมผัสทั้งนี้ครับชื่อโรคติดเชื้อทั้งหมดที่เกิดนะครับจากกัลโรคปอดคือหนึ่งในรูปแบบของกัลโรคที่เชื้อเข้าสู่ปอดและแพร่กระจายมาสู่ปอดจึงรุนแรงและสามารถจะแพร่กระจายจากคนไปสู่คนได้ซึ่งเรื่องนี้เพิ่มเติมจากกรมควบคุมโรคนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการจำกัดการเดินทางจำกัดเที่ยวบินหรือเปิดการคัดกรองพิเศษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากระบบเฝ้ารองปกตินั้นยังมีความเข้มแข็งและเพียงพอในการรองรับสถานการณ์ ทั้งนี้ครับโรคที่อยู่ในพรบ.โรคติดต่อประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาการสอบสวนโรคและความพร้อมทางห้องปฏิบัติการอย่างครบถ้วนหากพบผู้ต้องสงสัยที่มีอาการเช่นมีไข้ร่วมกับมีปอดอักเสบรุนแรงและมีประวัติสัมผัสเสี่ยงหรือว่าเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่รัสเซียสามารถจะเข้าสู่กระบวนการแยกกักรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและสอบสวนโรคได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกรมควบคุมโรคนั้นจะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งข้อมูลให้ได้รับทราบเมื่อมีหลักฐานหรือข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องกังวลแต่แค่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียและเป็นโรคที่รุนแรงก็เลยนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้กันก่อนนะครับเหมือนที่ตอนเกิดอีโบลาซึ่งอีโบลาก็ยังตั้งแต่วันที่เกิดอีโบลาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับประเทศไทยจนมีผู้เสียชีวิตนะครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องนำมาเรียกว่าเตือนกันก่อนเตือนแต่ไม่ต้องตระหนกนะครับ
0: ค่ะอ่ะ6:18 วันนี้ฝนตกกันเรียกว่าตั้งแต่ช่วง
1: 1:30 เมื่อวาน
0: สำหรับกรุงเทพมหานครไปดูพยากรณ์อากาศกันค่ะบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฝนรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการที่อยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยนั้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือนั้นควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9-13 ตุลาคม 2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในช่วงนี้
1: ครับผมเราจะมาลงกันในรายจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังกันในวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับอัปเดตล่าสุดก่อนแล้วกันสำหรับเรดาร์เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มฝนนะฮะเมื่อช่วงเวลาประมาณ6:05 หรือว่าสักประมาณ20 นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ฟังครับขณะนี้นะฮะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสาคร4 จังหวัดนี้มีฝนเบาบางถึงฝนปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบแป๊บๆด้วยนะครับส่วนกลุ่มฝนส่วนใหญ่ตอนนี้กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือมุ่งลงใต้ไปทางโซนนครปฐมโซนของสมุทรสาครและพื้นที่ด้านตะวันตกนะครับผมอาจจะไปถึงพื้นที่ของราชบุรีได้นะครับส่วนที่มาบอกว่าไปดูในรายจังหวัดนะครับก็สรุปจากทั้งประกาศฉบับที่10เมื่อช่วง5:00 ที่ผ่านมาว่าอากาศแปรปรวนนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับในวันนี้วันที่6ตุลาคมพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักนะครับภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคกลางครับจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีชลบุรีระยองจันทบุรีตราด ภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังภาคใต้เรียกว่าแทบจะครบทั้งภาคเลยนะครับแล้ววันนี้ภาคตะวันออกนะอย่างที่บอกมีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนฉะเชิงเทรานะครับผมน่าจะมีสถานการณ์ที่คาดหวังว่านะฮะจะดีขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีค่อนข้างจะหนักมากส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อแล้วก็จะมาอัปเดตกันแบบวันต่อวันด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในภาคตะวันออกกันสักหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ของทั้งฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็พื้นที่ของทั้งปราจีนบุรีค่อนข้างหนักนะครับโดยข้อมูลนะฮะเมื่อช่วงเวลาค่ำคืนที่ผ่านมาประมาณสัก1ทุ่ม2ทุ่มก็ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นมีน้ำท่วมแทบจะเต็มพื้นที่แล้วก็น้ำค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะฮะตรงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับส่วนพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นนครนายกนะครับถนนเส้น3001องครักษ์บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมช่วงคลอง22ไปถึงบริเวณของสะพานรถไฟคลอง6ตอนนี้พบว่านะฮะมวลน้ำเนี่ยได้ทะลักเข้ามาท่วมบริเวณดังกล่าวซึ่งรถเล็กไม่สามารถจะสัญจรผ่านได้แล้วนะครับขณะที่รถสูงนะฮะรถบรรทุกบางคันก็พยายามจะขับฝ่ากระแสน้ำคือนอกจากน้ำท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถจะไปได้คือน้ำมีความไหลเชี่ยวพอสมควรรถที่จะขับฝ่ากระแสน้ำก็ต้องดูด้วยบางทีก็ไหลแรงแล้วก็เครื่องดับนะครับตรงนี้เจ้าที่ก็เข้ามาช่วยกันเคลื่อนย้ายในช่วงของค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะในพื้นที่ของทางจังหวัดนครนายกส่วนพื้นที่อื่นนะฮะของทางนครนายกนะครับก็ตอนนี้นะฮะน้ำจากแม่น้ำนครนายกมารวมกันอยู่ที่ตำบลบางลูกเสือและตำบลบางสมบูรณ์ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยก็ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของนครนายกด้วยเหมือนกันครับส่วนที่ปราจีนบุรีตอนนี้นะครับข้อมูลล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะก็สถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีตอนนี้เข้าขั้นค่อนข้างจะวิกฤตครับโดยน้ำท่วมสูงนะครับมากๆครอบคลุมทั้ง9ตำบลและถนนทุกสายนั้นถูกตัดขาดนะครับผมน้ำท่วมแทบจะ 100% แล้วนะครับและก็น้ำสูงขึ้นต่อเนื่องล่าสุดอีกประมาณ15เซนติเมตรซึ่งพื้นที่รับน้ำสุดท้ายของปราจีนบุรีก็คือที่อำเภอบ้านสร้างถนนหลักถนนรองถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงนะครับรถยนต์ไม่สามารถจะสัญจรได้นะครับต้องใช้รถยกสูงมากๆนะครับแล้วก็เรือเท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆแล้วก็น่าเป็นห่วงพี่น้องนะฮะในพื้นที่ของนครนายกฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีแต่ข่าวดีคือวันนี้น่าจะไม่ฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับ
0: ในส่วนของกรมชลประทานเองตอนนี้ก็เปิดศูนย์ประสานงานบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569เพื่อรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางด้านของนายชุติมันสกุลพรามนะครับผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในสภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นศูนย์กลางค่ะในการติดตามเฝ้าระวังรับแจ้งเหตุและประสานการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งการช่วยเหลือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อุทกภัยโดยศูนย์แห่งนี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมกักขังน้ำชำรุดนะคะรวมถึงประตูระบายน้ำที่ขัดข้องผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้จดไว้เลยนะคะ025833495 025833495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานเมื่อได้รับแจ้งเหตุส่วนนี้จะรวบรวมข้อมูลและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งตรวจสอบดำเนินการแก้ไขปัญหาและติดตามผลอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมชลประทานก็ยืนยันความพร้อมที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างแน่นอนค่ะ
1: ครับผมน่าจะปิดท้ายสำหรับในช่วงแรกก็คือการลงพื้นที่ช่วยเหลือเมื่อช่วงล่าสุดเลยแล้วกันก็คือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับเมื่อวานครับวันจันทร์เวลาประมาณสัก4โมงเย็นโดยประมาณนะฮะทางท่านมท.3เจเศรษฐไทยเศรษฐนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่นะครับผมปฏิบัติพื้นที่ที่รังสิตปทุมธานีครับเพื่อเป็นการร่วมมือ ือกันในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะฮะควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลการช่วยเหลือและการดูแลพื้นที่ที่ประชาชนได้มีการทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับซึ่งภารกิจเมื่อวานนะฮะเป็นการมุ่งในการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่ของรังสิตโดยเป็นการลงพื้นที่ไปที่บริเวณของหมู่บ้านช้างทองข้างโรงเรียนอุดมวิทยาครับภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์นะฮะการเติมจุลินทรีย์เนี่ยลงไปในบริเวณน้ำขังเพื่ออะไรฮะคือพอเติมจุลินทรีย์ลงไปเนี่ยเป้าหมายคือในการช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำครับรวมไปถึงการช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าน้ำเสียปั๊บก็จะมีกลิ่นการเติมจุลินทรีย์ก็จะช่วยในการย่อยเพื่อจะลดต้นต่อก็คือลดของความเสียกลิ่นก็จะลดลงไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการดูแลทั้งสภาพแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างคือน้ำยังไม่ได้ออกไปหมดนะครับผมโดยมีการประสานงานกับทางนายกเทศบาลนครรังสิตนะครับร้อยตำรวจเอกนะครับตรีลุบทูบกระจ่างมีการรับมอบจุลินทรีย์ไปจัดการในพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมมีการประสานงานนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลพื้นที่เป็นการเข้าถึงพื้นที่ที่นะฮะได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงนะครับผมซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับมีการเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาชนเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งการช่วยเหลือต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลงไปถึงพื้นที่จริงครับจึงเป็นการนำความร่วมมือของแต่ละฝ่ายมาเชื่อมกันทั้งการดูแลคุณภาพน้ำลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับส่วนทางท่านมท.3นะฮะก็ได้กล่าวนะฮะว่าการดูแลหลังสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่เมื่อน้ำลดก็ต้องมีการเร่งฟื้นฟูแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสภาพแวดล้อมนะครับผมก็ต้องร่วมกันแก้ปัญหานะครับจนถึงช่วงของการฟื้นฟูนั่นเองนะครับนอกจากนี้ครับการสื่อสารข้อมูลให้ได้รับทราบเนี่ยก็ต้องถูกต้องและทั่วถึงด้วยนะครับทั้งนี้การบูรณาการครั้งนี้มุ่งเชื่อมการทำงานใน3ด้านคือช่วยเหลือฟื้นฟูสื่อสารนะครับเพื่อจะดูแลในพื้นที่เมื่อวานก็คือพื้นที่ของรังสิตนะครับผมจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะแล้วกลับมาติดตามกับข่าวยามเช้ากันในช่วงที่2พักกันสักครู่ค่ะ
1: ครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยทันทีกำชับว่าให้ดูแลเรื่องสุขอนามัยศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่บางจังหวัดอาทิจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนรวมถึงผู้ป่วยโดยเฉพาะกรณีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีที่ต้องปิดทำการจึงได้มีการประสานทางกองทัพบกย้ายผู้ป่วยไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามพร้อมเน้นย้ำในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์และยารักษาโรคเป็นสำคัญและทั้งนี้ทั้งนั้นคาดการณ์กันว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทยแล้วครับและตกหนักมากในภาคใต้จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำใช้ข้อมูลเตือนภัยชุดเดียวกันและหากต้องการกำลังสนับสนุนก็ให้แจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ทันทีทันใดและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้เตรียมแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำลดก็ให้เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟูทันทีพร้อมขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปบูรณาการร่วมกับนายกอบจ.บริหารจัดการศูนย์พักพิงดูแลเรื่องสุขอนามัยและพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดกันด้วยในด้านการจ่ายเงินเยียวยานั้นก็ได้มอบหมายปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการลงทะเบียนและสำรวจพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกจุดรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบข้อสั่งการการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติสั่งเร่งพร่องน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงแม่นยำเตรียมความพร้อมรับผู้นำประชุมธนาคารโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบข้อสั่งการในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพิ่มเติมอีกครับพี่น้องโดยได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปเร่งพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำและลำน้ำที่มีปริมาณน้ำเต็มหรือใกล้เต็มให้อยู่ในระดับที่มันเหมาะสมและกำหนดมาตรการลดผลกระทบแก่ประชาชนพื้นที่ท้ายน้ำเร่งกำจัดขยะเศษวัสดุวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำและทางลอดเพื่อเพิ่มอัตราการไหลและระบายน้ำท่วมขังหากเครื่องจักรกลของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้จังหวัดระดมเครื่องจักรกลจากภาคเอกชนในพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเข้าสนับสนุนการเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เน้นย้ำให้หน่วยงานชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและชัดเจนตรงจุดเพื่อให้หน่วยปฏิบัติเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่กันด้วยแล้วได้กำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมธนาคารโลกที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าซึ่งจะมีผู้นำประเทศและคณะเดินทางมาร่วมการประชุมและพักผ่อนในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดกันโดยขอให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวกและดูแลการเดินทางทั้งพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เส้นทางจากโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญรวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ดังกล่าวด้วยครับพี่น้องในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่วันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้ให้เร่งเชื่อมข้อมูลทุกกลุ่มน้ำยกระดับภาคกลางเป็นต้นแบบบริหารจัดการน้ำครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางณทำเนียบรัฐบาลโดยเปิดเผยแล้วครับว่าที่ประชุมได้ติดตามการคาดการฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจากการรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็พบว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นช่วงฝนตกหนักที่สุดก่อนจะลดลงในช่วงวันที่6-8ตุลาคมและจะต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกกันด้วยอันได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับในขณะที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการกำชับให้เตรียมแผนรับมือเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและเร่งระบายน้ำเขื่อนปราณบุรีรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางให้เป็นต้นแบบหรือโมเดลภาษาอังกฤษเข้าว่ายังอย่างนั้นคือโมเดลนั่นแหละครับในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและนำไปปรับใช้กับภูมิภาคอื่นๆต่อไปพร้อมได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.นี่แหละเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางโฆษกรัฐบาลก็ได้เปิดเผยสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มลดลงแต่ว่ายังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปพร้อมทั้งได้เตือนฝนจะมีเพิ่มขึ้นในวันที่6ถึง7ตุลาคมและวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รายงานสถานการณ์ฝนและน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยระบุและครับว่าในช่วงวันที่6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคใต้กันด้วยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในช่วงวันที่6ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่าเนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูใหม่สถานการณ์ที่ควรติดตามนั่นคือฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการคาดการล่วงหน้า1สัปดาห์ครับปริมาณฝนจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนกันได้โดยคาดกันว่าจะมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันตกและภาคเหนือของประเทศไทยในส่วนของภาคเหนือนั้นน้ำฝนจะไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านก่อนรวมลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าอย่างไรก็ตามภาคเหนือยังมีพื้นที่รับน้ำและเขื่อนต่างๆที่สามารถช่วยรองรับได้อีกพอสมควรขณะที่ทางภาคใต้นั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่7และวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในวันนี้นั้นทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีครับพี่น้องซึ่งรับน้ำจากจังหวัดนครนายกก็ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับทั้งฉะเชิงเทราและปทุมธานีรวมถึงพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนถึงภาคใต้และภาคใต้ตอนล่างกันด้วยซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งในสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับพี่น้องและแน่นอนที่สุดครับอีกประเด็นหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในช่วงของมีน้ำท่วมแบบนี้เรื่องของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วว่ายังไงเราต้องไปถามที่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับ ทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกว่าเขาดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้จัดตั้งวอลลุ่มกรมการค้าภายในขึ้นเพื่อดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เข้าไปทั่วถึงทุกพื้นที่และไม่ขาดแคลนส่วนพื้นที่ที่เข้าถึงยากลำบากก็ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเข้าให้การช่วยเหลือพร้อมเฝ้าระวังสินค้าที่เน่าเสียง่ายและกำกับดูแลไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสขึ้นราคาอย่างเช่นไข่ไก่โดยได้กำชับให้สมาคมผู้เลี้ยงไข่ไก่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆแจ้งปริมาณมายังกรมการค้าภายในทุกสัปดาห์แล้วก็ขอให้ผู้ผลิตชะลอการส่งออกร้อยละ30ถึง50ออกไป2ถึง3สัปดาห์ครับก็เพื่อให้ปริมาณไข่ไก่ในประเทศไทยนั้นได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งหากประชาชนพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาแล้วก็แจ้งได้ที่ไหนก็แจ้งได้ที่สายด่วน1569นี่แหละครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยอีกว่าทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดูแลความต้องการของถุงยางชีพโดยได้จัดตั้งซิงเกิลคอมมานด์เซ็นเตอร์ที่สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมากันแล้วเพื่อรับเรื่องความต้องการถุงยางชีพและความช่วยเหลืออื่นๆจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศไทยและก็ด้วยในช่วงนี้อาจจะมีบางพื้นที่ที่น้ำได้ลดลงแล้วทางกระทรวงพาณิชย์จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมและพื้นที่ต่างๆจัดหาอุปกรณ์ทำความสะอาดและซ่อมแซมส่วนในระยะยาวนั้นจะได้จัดทำโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพ 12,225 ครั้งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการคุมเข้มความปลอดภัยภายในโรงเรียนกันหน่อยโดยรัฐบาลเขาเดินหน้าคุมเข้มความปลอดภัยในโรงเรียนรับมือภัยออนไลน์โดยเปิดแทรฟฟี่ฟองดูแจ้งเหตุเพิ่มบทลงโทษผู้บริหารโรงเรียนปกปิดเหตุครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการตรวจคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายต่างๆรวมไปถึงการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานศึกษาพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับก็เพื่อเป็นกลไกกลางในการดูแลเรื่องความปลอดภัยซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน3กลไกสำคัญอันได้แก่การป้อง

แล้วครับพี่น้องและส่งท้ายตีคล้องกับการประเด็นการเตรียมความพร้อมในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ในด้านการคมนาคมครับโดยกระทรวงคมนาคมเขาเตรียมความพร้อมสูงสุดเลยทีเดียวเพื่อรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องรองข่าววันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังเหลืออีก6วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับโดยเมื่อวันที่5ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้การจัดการจราจรและการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดและนอกจากนี้จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมไปเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนที่จอดค้างอยู่บนสะพานหรือทางยกระดับโดยจะประสานเจ้าของรถเพื่อให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่หากว่าไม่สามารถติดต่อเจ้าของรถได้อันนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมและครับก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับแล้วนอกจากนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.กระทรวงมหาดไทยโดยมีการจัดเตรียมรถยกสูงไว้คอยให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางอันนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็ได้เตรียมแผนประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้การประชุมนั้นดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วครับพี่น้องโดยในด้านพื้นที่ท่าอากาศยานในการต้อนรับและการจัดการสัมภาระนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุว่าได้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือตัวย่อทออทโดยยืนยันเลยครับว่าปัญหาความล่าช้าในการจัดการสัมภาระจะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยังคงจัดตั้งวอร์รูมเพื่อร่วมกันทำงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกในครั้งนี้จะเสร็จสิ้นครับสำหรับตีคล้องร้องข่าวอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันเอ้าร่วมกันทำอะไรพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนเลยทีเดียวจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครแล้วครับซึ่งก็นับเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแบบนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องย้ำกันแล้วครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายทุกท่านร่วมกันทำอะไรร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอาลาไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: 6:52 กลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีคองร้องข่าวนะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินครับชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกครับได้รับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยสูงครับดอกเบี้ยสูงสุดนั้น 2.5% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทครับและสำหรับยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนั้นรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับซึ่งดอกเบี้ยนั้นได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีครับขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกครับได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนั้นสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ครับผ่านทางแอปพลิเคชันMyMO ครับ MYMO MyMO ครับดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่ Call Center ครับ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Saving นะครับผม
1: สำหรับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้เร่งที่จะประสานแล้วก็ทางกรุงเทพมหานครและ65จังหวัดที่จะเดินหน้าจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยย้ำนะครับว่าประชาชนนั้นต้องตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะโดยนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้พูดถึงในความคืบหน้าเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดซึ่งแบ่งเงินช่วยเหลือออกเป็น2ส่วนสำคัญก็คือเงินทดลองราชการกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยนั้นได้ทยอยสำรวจและเริ่มจ่ายเงินแล้วค่ะส่วนที่2นั้นเป็นเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้แก่กรณีที่อยู่อาศัยที่ประจำประสบทุกข์ภัยนั้นไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือว่ากรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกหนึ่งกรณีค่ะก็คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรือว่าอาคารสูงนั้นถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปในกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทซึ่งปภ.ได้แจ้งและประสานไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดในพื้นที่ที่ประสบภัยรวมกว่า65จังหวัดให้เร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลกลับมายังปภ.โดยทันทีที่ปภ.ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซึ่งก็จะใช้เวลานั้นไม่เกิน2วันจะส่งเรื่องต่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนภายใน3วันทำการและก็คาดว่าจะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ในสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับความคืบหน้านะคะเรื่องของการยื่นขอรับเงินเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐคือล่าสุดก็มียอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,056,000 ครัวเรือนโดยพื้นที่ที่มีผู้ยื่นคำร้องสูงสุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะยื่นคำร้องสูงถึง 458,000 ครัวเรือนรองลงมาก็คือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับค่ะซึ่งทางปภ.เองก็ได้มีการแนะนำนะคะว่าข้อปฏิบัติการสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งก็มีการตรวจสอบในเรื่องของการพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้กรณีระบบแจ้งว่าอยู่นอกพื้นที่ประสบภัยประชาชนนั้นสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันค่ะแล้วก็ตรวจสอบวันเริ่มเกิดภัยระยะเวลาน้ำท่วมให้ตรงกับความเป็นจริงและให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องการรับสิทธิ์ก็คือระยะเวลา7วันขึ้นไปซึ่งปภ.ได้กำกับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะว่าให้เร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนในส่วนตรงนี้เกี่ยวกับประเภทของเงินทั้งเงินทดลองราชการเงินตามมติคณะรัฐมนตรีหรือว่าเงินประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของอุทกภัยนะฮะช่วงท้ายนี้ไปดูกันที่งานเทศกาลในจังหวัดต่างๆกันหน่อยนะครับผมนอกจากอุทกภัยแล้วก็อยากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดที่สามารถจะเรียกว่าทําให้รายได้กระจายตัวไปในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาคือช่วงเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่ากินเจคุณเจนันจะกินมั้ยฮะปีนี
1: ้กินนะฮะ
0: กินเจหรือกินทุกอย่าง
1: กินเจนะเราต้องกินนะฮะ
0: กินเจเขาต้องเริ่มล้างท้องวันไหนนะ
1: วันที่9
0: วันที่9วันนี้วันที่6ใช่ไหมฮะ
1: ก็
0: คือวันศุกร์นี้ว
1: ัน
0: ศุกร์นี้ก็เริ่มล้างท้องนะครับสำหรับนะฮะอีกหนึ่งที่นะฮะก็จริงๆการจัดงานเทศกาลกินเจมีหลายพื้นที่วันนี้นำเสนอกันนะครับสำหรับที่จังหวัดยะลาครับเทศบาลเมืองเบตงนะฮะเตรียมจัดงานเทศกาลกินเจประจำปีนะครับสืบสานประเพณีส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเสริมความสัมพันธ์ชุมชนครับซึ่งระหว่างวันที่10ก็คือวันเสาร์นี้ถึง18ตุลาคมนะครับผมบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าแปะกงสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงและบริเวณใกล้เคียงนะครับก็จะมีการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองเบตงครับส่งเสริมนะฮะร่วมกันถือศีลกินเจละเว้นอบายมุขด้วยบางคนคิดว่ากินเจอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะถือศีลด้วยนะครับแล้วก็ละเว้นอบายมุขด้วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะครับมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองเบตงด้วยนะครับสำหรับงานนะฮะก็จะจัดขึ้นนะฮะก็คือตั้งแต่วันที่10ช่วงกินเจถึงวันที่18ตุลาคมนะครับพื้นที่ไหนใกล้ก็สามารถจะเข้าร่วมเทศกาลถือศีลกินเจได้นะครับผมวันนี้เราสองคนเดี๋ยวเราเช้านี้เราไปหาข้าวกินกันก่อนนะฮะคุณชยาดันแก้วกล่ำผมพฤทธแก้วพิบูลและช่างครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีต้องลาไปก่อนพบกับรายการข่าวเช้าได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา6นาฬิกา8นาทีวันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้
1: ตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังฐานไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อรับมือการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศทัพช้างศึก